0: มวิหารกระทรวงการเงินปฏิบัติหลายมาตรการในการแก้ไขปัญหาหนี้สินสาธารณะไทยวางแผนจะเพิ่มอัตราส่วนของระบบอาชีวะศึกษาขึ้นเป็น55ส่วนห้อยอากาศร้อนหุนแหงอยู่ฟิลิปปินส์ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายกว่า 380,000 คนมีผู้เสียชีวิต6คนสุดท้ายของรายการท่านจะได้หับฟังบทของหนังสือพิมพ์ประชาชนเสียงของศูนย์กลางภาคที่ใส่หัวข้อว่าสหายไซสมพรผมวิหารกับภารกิจปฏิวัติและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเสิร์ชทานฟังรายละเอียด
1: เมื่อวานนี้อยู่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์การนำบรรดาครอบครัวการนำขันสูงผักหลัดกระทรวงองค์การเทียบเท่าสถานเอกอัครทูตบริษัทห่างหันและภาคส่วนต่างๆได้สืบโตเข้าวางพวงมาลาเพื่อแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งถึงสหายเสสมพลพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานสภาแห่งชาติที่ได้จากพวกเข้าไปโดยบ่มีวันหวนกลับคืนมาในเวลา 11:18 นของวันที่8สิงหา2026ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบคันไห้แห้งรวมอายุได้70ปีสำหรับภาคเศร้ามีทั้งหมด53คณะคณะทำอิฐแมนกระทรวงศึกษาธิการและกีฬานำพาโดยสหายท้องสลิดมังนอเมกกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาครองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาคณะที่ทรงแมนกระทรวงป้องกันประเทศนำพาโดยพลเอกคำเลียงอุทาไกรโซนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาครองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศต่อมาแมนคณะกระทรวงป้องกันความสงบนำพาโดยพลโทวันทองกองมณีคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบคณะสถาบันการเมืองการปกครองแห่งชาตินำพาโดยสหายอนุภาพตุนาลมคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาครองหัวหน้าสถาบันการเมืองการปกครองแห่งชาตินอกนี้ยังมีบรรดากระทรวงองค์การครอบครัวการนำและบริษัทเข้าร่วมตามลำดับสำหรับตอนบ่ายเมื่อวานนี้ภาคส่วนต่างๆได้สืบโตเข้าวางพวงมาลาเพื่อแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งถึงสหายเสสมพลพรหมวิหารอย่างต่อเนื่องคณะกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านำพาโดยสหายมาลัยทองกรมสิทธิ์กรรมการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าคณะองค์การอัยการประชาชนสูงสุดนำพาโดยสหายนางรีวงลาวลี่กรรมการศูนย์กลางภาคหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดคณะกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมนำพาคณะโดยสหายลินคำดวงสวรรค์กรรมการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมคณะบริษัทหรือไซโกสร้างสมาคมคำเครื่องประดับและอัญมณีลาวบริษัทดวงผาสุขเคหสถานก่อสร้างขัวทางจำกัดธนาคารพัฒนาชนบทคณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาคารป้องกันชาติไกรสอนพรหมวิหารครอบครัวสหายนางยอดแก้วมณีสุภานุวงศ์คณะกระทรวงยุติธรรมนำพาโดยสหายคำพันธ์พรหมทัตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมครอบครัวสหายอาสางลาวลีนำพาโดยสหายอาสางลาวลีอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคอดีตรองนายกรัฐมนตรีคณะเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำครอบครัวทานเจ้าเวยกลุ่มบริษัท AIF จำกัดนอกนี้ได้มีอีกหลายคณะเข้าร่วมตามลำดับ
0: กองประชุมหาฟังความคืบหน้าของการค้นคว้านโยบายพิเศษแขวงหัวพันและแขวงพงศาลีจัดขึ้นในตอนเช้าวันที่10สิงหาคมนี้ที่ห้องประชุมสำนักงานนายกรัฐมนตรีโดยการเข้าร่วมเป็นประธานของท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีสำหรับแขวงพงศาลีแมนได้เข้าร่วมแบบทั้งไกที่ห้องประชุมชั้น3สำนักงานปกครองแขวงโดยการนำพาของท่านอู่คำตุลาพันธ์กรรมการประจำผักแขวงห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงผู้ที่นำเวียกงานประทับสังคมขันแขวงท่านสอนใสศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีคำเห็นพร้อมทางกล่าวเปิดกองประชุมอย่างเป็นทางการจากนั้นท่านนางพรวรรณอุทวงศ์ห้องรัฐมนตรีห้องประธานคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนผู้ประจำการได้ผ่านห่างบทรายงานเกี่ยวกับการค้นคว้า และสร้างห้างดำลัดว่าด้วยนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจแขวงพงศาลีและแขวงหัวพันเป็นต้นโครงห้างของดำลัดและงบประมาณการเงินบุคลากรและการคุ้มครองของรัฐการพัฒนาเศรษฐกิจอยู่สองแขวงการเสนอขอลงทุนหรือการอนุมัติการลงทุนนโยบายการส่งเสริมพิเศษนโยบายยกเว้นอากรกำไรนโยบายงดเก็บหรือยกเว้นภาษีนโยบายลดพรอากรมูลค่าเพิ่มนโยบายอากรรายได้บุคคลในอัตราหาส่วนห้อยนโยบายยกเว้นเก็บค่าเซาหรือค่าสัมปทานที่ดินของรัฐนโยบายออกบัตรอนุญาตพักเซาและวีซ่าธุรกิจเข้าออกหลายเทือการวางเงินค้ำประกันโครงการลงทุนสัมปทานการกำหนดเขตส่งเสริมการจัดตั้งปฏิบัติการให้นโยบายส่งเสริมการลงทุนนายกรัฐมนตรีมีคำถามจ่อจิ้มจากนั้นผู้เข้าร่วมได้พัดเปลี่ยนกันประกอบความคิดความเห็นต่อห่างบทรายงานอย่างกงไปกงมาบนพื้นฐานเพื่อเหตุให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานมีผลสำเร็จตามแผนการที่วางไว้
1: กระทรวงการเงินได้จัดตั้งปฏิบัติหลายมาตรการในการแก้ไขปัญหาหนี้สินสาธารณะในโอกาสชี้แจงต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจัดขึ้นเมื่อบดลมานี้ที่หอสภาแห่งชาตินครเวียงจันทร์ท่านสันติภาพพรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินให้ฮู้ว่าการแก้ไขปัญหาหนี้สินสาธารณะกระทรวงการเงินได้สุ่มใส่ลดพรระดับหนี้สินสาธารณะให้มีความปลอดภัยและเด็ดขาดบ่ให้ตกอยู่ในประเทศที่บ่สามารถชำระหนี้สินได้โดยได้จัดตั้งปฏิบัติหลายมาตรการบริหารหนี้สินเส้นเข้มงวดการกู้ยืมใหม่เพื่อจัดตั้งปฏิบัติโครงการและการค้ำประกันให้รัฐวิสาหกิจนอกนั้นมาตรการอื่นที่พ้นเด่นแม้นการขนขวายแรงทุนที่บ่แม้นการกู้ยืมผ่านการปรับปรุงกลไกการคุ้มครองอย่างหัดกุมและเข้มงวดรับประกันให้มีและรับภายในเกินดุลสมทบกับแหล่งทุนจากการเก็บคืนเงินกู้ยืมต่อและการระดมจากทรัพย์สินที่เป็นทาแหงเพื่อสำหรับต้นทุนหนี้สิน
2: สำหรับการแก้ไขปัญหาหนี้สินสาธารณะโดยร่วมในกระทรวงเงินก็ได้ซุ้มใส่ลดพรระดับหนี้สินสาธารณะให้มีความปลอดภัยและเด็ดขาดบ่ให้ตกอยู่ในประเทศที่บ่สามารถชำระหนี้ได้โดยได้จัดตั้งปฏิบัติหลายมาตรการบริหารหนี้สินเช่นเข้มงวดการกู้ยืมใหม่เพื่อจัดตั้งปฏิบัติโครงการและการค้ำประกันให้รับสากิจปรับปรุงกลไกคุ้มครองอย่างหัดกุมเลขมวดรับประกันให้มีรายรับภายในเกินดุลสมทบกับแรงทุนจากการเก็บคืนเงินกู้ยืมต่อและการระดมจากทรัพย์สินที่เป็นทาแหงเพื่อชำระต้นทุนหนี้สินนับแต่ปี2021เป็นต้นมากระทรวงเงินได้เริ่มปฏิบัติกลไกการสร้างแผงประมาณรายรับภายในคุ้มรายจ่ายภายในเพื่อให้มีเงินเหลือรองรับการชำระต้นทุนหนี้สินทั้งภายในและต่างประเทศจึงเป็นปัจจัยหลักที่เฮ็ดให้สามารถลดอัตราส่วนหนี้สินสาธารณะต่อ GDP ลงได้หลายพอสมควรเนาะจากเมื่อก่อนแม่น112ในท้ายปี2022มาเป็น 84% ในท้ายปี2025
1: ท่านสันติภาพพรหมวิหารให้ฮู้ตึงว่าสำหรับมาตรการบริหารหนี้สินต่างประเทศ6เดือนท้ายปี2026กระทรวงการเงินมีแหล่งทุนฮ้องหับแล้วเพื่อรับประกันการชำระตามข้อผูกพันสัญญาโดยเฉพาะการนำใช้และรับภายในจำนวน 6,649 ตึกกีบและจะต้องได้ระดมเพิ่มจากการออกพันธบัตรผ่านตลาดหลักทรัพย์ลาวและพันธบัตรต่างประเทศจำนวน1
0: อิงตามสำนักข่าวสารเวียดนามรายงานว่าเพื่อแสดงความเศร้าสลดใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของสหายไซสมพรพรมวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิวัติลาวอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและบนพื้นฐานสายพัวพันพิเศษระหว่างลาวเวียดนามคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์เวียดนามสภาแห่งชาติประธานประเทศรัฐบาลและคณะกรรมการศูนย์กลางแนวโฮมประเทศชาติเวียดนามได้ตกลงไว้อาลัยระดับชาติเป็นเวลา2วันให้แก่สหายไซสมพรพรหมวิหารนับแต่วันที่10 51 สิงหาคมนี้บรรดาองค์การห้องการทั่วไปและบรรดาองค์การตัวแทนเวียดนามอยู่ต่างประเทศได้รับการซี้นำให้ลุดทุ่งชาติลงเครื่องเศร้าและพันผ้าแพ้ดำพร้อมเดียวกันนั้นกิจกรรมบันเทิงและการสลองมวลสื่นต่างๆในขอบเขตทั่วประเทศจะได้งดในระยะไว้อะไรดังกล่าว
1: ตอนเช้าวันที่10สิงหาคมนี้ที่นครหลวงฮานอยคณะผักคณะนำสถานเอกอัครทูตลาวประจำเวียดนามนำโดยสหายนางคำเภาเอิญทวันเลขาคณะผักฮักทานเอกอัครทูตลาวประจำเวียดนามได้วางพวงมาลาและเขียนปื้มไว้อาลัยสหายเสสมพลพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักประชาชนปฏิบัติลาวประธานสภาแห่งชาติที่เสียชีวิตในวันที่8สิงหาคม2006ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้ายแห้งร่วมอายุได้70ปีสหายเสสมพลพรหมวิหารเป็นหนึ่งในการนำลักเลงของศูนย์กลางผักเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีผิดไหวเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิบัติของผักเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าการจากไปโดยบ่มีวันจะกลับคืนมาของสหายเสสมพลพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับผักลัดและประชาชนลาวบรรดาเผ่า
0: ตอนเช้าวันที่8สิงหาคม2006มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวจัดการสอบเสงคัดเลือกเอานักศึกษาเข้าเรียนอยู่มหาวิทยาลัยแห่งชาติโศกศึกษา2006หา2007อยู่2ศูนย์สอบเสงคือศูนย์มหาวิทยาลัยแห่งชาติวิทยาเขตดงโดกและศูนย์วิทยาเขตโศกประลวงมีนักเรียนลงทะเบียนเข้าสอบเสงทั้งหมด 8,765 คนในนั้นมีนาสอบเสงตัวจริง 7,867 คนคาดว่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติจะสามารถรับรองนักศึกษาได้ประมาณ 5,005 คนท่านสินทวรดลวงผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแห่งชาติให้สัมภาษณ์ว่าเพื่อสามารถคัดเลือกเอานักเรียนที่มีคุณภาพเข้าเรียนในแต่ละสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวได้มีมาตรการควบคุมการสอบเสงหลายอย่างเป็นต้นมีระเบียบในการควบคุมห้องสอบเสงสำหรับคณะกรรมการย้ำห้องสอบเสงแม่นปิดโทรศัพท์ติดป้ายกรรมการและกวดการสภาพห้องสอบเสงหับเอาเอกสารและอุปกรณ์การสอบเสงจากคณะกรรมการที่นำจุดสอบเสงกวดโต๊ะนักเรียนเพื่อค้นหาสิ่งต้องห้ามและกำหนดจุดเมียนเครื่องต้องห้ามที่นักเรียนถือมานับจำนวนหัวบทให้ครบแล้วย้ายหัวบทที่ต่างกันให้นักเรียนโดยสลับแถวกันแนะนำวิธีเขียนรหัสหัวบทให้นักเรียนเขียนเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดการสอบเสงใส่กระดานภายหลังหมดเวลาการสอบเสงแล้วแม่นเก็บเจียคำตอบโดยเลี้ยงตามรหัสแต่น้อยหาใหญ่พร้อมทางเก็บเจียคำถามและเจียเศษคืนกรรมการต้องเซ็นใส่เจียคำตอบทุกๆใบเล่นอื่น
3: เพื่อหักประกันให้นักศึกษามีความโปร่งใสมีความซื่อสัตย์ในการสอบเสียงกันพวกเขาก็ได้กักเกี่ยวเป็นขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนทำมิดก็ขั้นตอนในการค้นเข้าห้องสอบเสียงบรรดาท่านกรรมการก็จะได้ไปกวดห้องสอบเสียงให้มีความพร้อมให้มีความเป็นปกติอยู่ในสภาพปกติทั้งหมดหลังจากนั้นก็จะได้นักศึกษาเข้าห้องเป็นเทื่อละคนเทื่อละคนนั้นก็จะได้กวดละเอียดบ่ให้มีโทรศัพท์บ่ให้มีเกียร์อื่นๆเข้าไปในห้องอนุญาตถ้าเข้าไปมีแต่สอเพื่อไปตอบคําถามของบทสอบเสียงนั้นแล้วก็ได้มีการกวดมัดเข้าห้องสอบเสียงอันละเอียดถึงฮอดฮู้ของผู้ที่จะเข้าสอบเสียงให้มันคงเพราะฉะนั้นมันขั้นตอนก่อนเข้าห้องสอบเสียงหลังจากเข้าห้องสอบเสียงแล้วกรรมการเฝ้าห้องสอบเสียงก็จะได้กวดเกียร์ทดสอบให้มันพอดีกับจำนวนนักสอบเสียงกันก็บ่ให้มีสองวางอื่นนะแล้วก็ในแต่ละห้องก็คือที่ได้เว้ามันจะมีอาจารย์อยู่สองท่านและสองท่านนั้นก็จะได้คุมห้องอย่างเคร่งครัดจะได้แบ่งกันอยู่ทั้งหน้าทั้งหลังเพื่อเฮ็ดอะไรบ่ให้นักศึกษาใกล้กันถึงว่านักศึกษาจะนั่งใกล้กันแต่ว่าหัวข้อคำถามมันก็บ่คือกันเพราะเขาได้มีการสลับฉะนั้นนักศึกษาจะบ่มีโอกาสได้ใกล้เที่ยที่จะเอาเข้ามาโทรศัพท์กับเอาเข้ามากดออกหมดนะสำหรับโอกาสที่นักศึกษาจะใกล้กันหรือใกล้เจียอื่นๆนั้นบุญจะบุญ
0: สำหรับการสอบเสงเข้ามหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวปีนี้แม่นแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่ม A แม่นกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่วนกลุ่ม B แม่นกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มีกรรมการย้ำห้องสอบเสงทั้งหมด797คนในนั้นมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวมีหลักสูตรปริญญาตรี123หลักสูตรต ่อเนื่องปริญญาตรี46หลักสูตรและระดับอนุปริญญามี6หลักสูตร
1: บรรดาการน้ำผักลาดเมืองเมินแขวงเวียงจันทน์จัดพิธีเอาธงลงเพื่อไหว้อาลัยหักอย่างสุดซึ้งถึงการจากไปโดยบ่มีวันหวนกลับคืนมาของสหายเสสมพลพรหมวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักประธานสภาแห่งชาติในวันที่10สิงหาคมนี้ที่ห้องว่าการปกครองเมืองเมินการจัดพิธีครั้งนี้เพื่อแสดงความกตัญญูฮู้บุญคุณและเคารพหักที่มิตรสหายเสสมพรพรหมวิหารซึ่งตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศเหือแห้งสติปัญญาเข้าในทรงหน้าที่ยุทธศาสตร์คือปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
4: บริเวณความกดอากาศต่ำได้ปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ในแต่ละภาคและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกปานกลางหาตกหนักติดต่อกันหลายวันที่เฮ็ดให้เกิดมีน้ำท่วมสุดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง19หา29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง22หา31องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง26ค่ะ31องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24ค่ะ31องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง21ถึง30องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25ถึง30องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง16หา22องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
0: ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศในกองประชุมแถลงข่าวที่จัดขึ้นเมื่อวันที่9สิงหาคมนี้ห้องโฆษกสำนักงานนายกรัฐมนตรีไทยกล่าวว่ารัฐบาลไทยวางแผนจะเพิ่มอัตราส่วนของระบบอาชีวศึกษาขึ้นเป็น 55% คือนักเรียน 45% ได้รับการศึกษาทั่วไปและ 55% ได้รับการศึกษาในสายอาชีวศึกษามาตรการดังกล่าวเพื่อเฮ็ดให้การสร้างบุคลากรด้านวิชาการและด้านวิชาชีพของไทยมีความสมดุลพร้อมทั้งสร้างแรงงานที่มีทักษะและความสามารถสูงสามารถตอบสนองกับความต้องการด้านเศรษฐกิจและตลาดอุตสาหกรรมในปัจจุบันได้หลายกว่าเก่าโฆษกสำนักงานนายกรัฐมนตรีไทยกล่าวเติมว่ารัฐบาลไทยได้สุกยู่การหูมือระวางสถาบันการศึกษากับภาคส่วนเอกชนเพื่อสร้างมาตรฐานการประเมินห่วมในโครงเขตลดพลังงานไฟฟ้าหุ่นยนต์เทคโนโลยีดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะพลังงานสะอาดและอื่นๆเพื่อหับประกันให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะและความสามารถที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมในอนาคต
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานในวันที่9สิงหาคมนี้ว่าย้อนได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศร้อนหุนแห้งเริ่มแต่วันที่1สิงหาคมนี้เป็นต้นมาอยู่ฟิลิปปินส์มีประชาชนหลายกว่า 380,000 คนประสบภัยพิบัติต่างๆเช่นฝนตกหนักดินเจือนและอื่นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต6คนตามข่าวแจ้งให้ฮู้ว่า นับแต่เดือนสิงหานี่เป็นต้นมาย้อนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เพิ่มความหุนแห้งขึ้นบวกกับพายุหมุนเขตฮอนเหตุให้ฟิลิปปินส์ประสบกับสภาพอากาศหุนแห้งพาให้เกิดฝนตกหนักดินเจือนและภัยธรรมชาติอื่นๆเขตประสบภัยส่วนใหญ่แมนอยู่เกาะลูซอนและเกาะมินดาเนาต่อไปเซิร์นทานฟังบทของนางสุพิมประชาชนที่ใส่หัวเรื่องว่าสหายไซสมพรพรหมวิหารกับภารกิจปฏิบัติ
5: ท่านผู้ฟังที่เคารพสหายไซสมพรพรหมวิหารเกิดเมื่อวันที่12ธันวาคม1956ที่ตาแสงนาแมวเมืองเวียงไซแขวงหัวพันและได้เข้าร่วมพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในปี1976เป็นลูกชายกกของประธานไก่สอนพรหมวิหารซึ่งเป็นผู้นำที่ดีเด่นของการปฏิวัติลาวและเป็นผู้วางรากฐานให้แก่รัฐลาวสหายไซสมพรพรหมวิหารได้สืบทอดมุนเสื้อปฏิวัติอันสง่าราศีของครอบครัวและได้เอาใจใส่อย่างเสมอต้นเสมอปลายในการรักษาและเสริมขยายสายพัวพันธุ์พิเศษระหว่างผักหลัดและประชาชนลาวและเวียดนามและญาติยังมีชีวิตอยู่เพิ่นได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักประชาชนปฏิวัติลาวและประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสหายไซสมพรพรหมวิหารแม่นหนึ่งในการนำหลักแหล่งของคณะบริหารงานศูนย์กลางผักเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีพลิกไหวและมีประสบการณ์สูงผ่านการเป็นผู้นำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการก่อนที่จะมารับหน้าที่เป็นประธานสภาแห่งชาติลาวเส้นทางการเฮ็ดเวียกของสหายไซสมพรพรหมวิหารกวมเอาแขนงการสำคัญส่วนใหญ่ของระบบการจัดตั้งรัฐบาลภายหลังการปฏิบัติหน้าที่อยู่แขวงสำนักเขตในปี1987-1995สหายได้ดำรงตำแหน่งต่างๆตามลำดับคือรัฐมนตรีกระทรวงการเงินปี1995-1998รัฐมนตรีและหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีปี1998-2001ประธานคณะกรรมการต่างประเทศของสภาแห่งชาติและสมาชิกคณะประจำสภาแห่งชาติปี2001-2006ห้องประธานสภาแห่งชาติปี2006-2016ประธานศูนย์กลางและราชสังสาสปี2016-2020ประธานสภาแห่งชาติลาวนับตั้งแต่เดือนมีนาปี2021สหายได้รับการเลือกตั้งเข้าในคณะกรมการเมืองศูนย์กลางผักในเดือนมังกรปี2016และยังสืบต่อได้รับความไว้วางใจจากผักตลอดระยะเวลาของวราการดำรงตำแหน่งในระยะต่อๆมาในฐานะเป็นประธานสภาแห่งชาติสหายได้ถือออกการยกสูงคุณภาพเวียกงานนิติบัญญัติการติดตามกฎกาสูงสุดการตัดสินปัญหาสำคัญของชาติเป็นบุริมสิทธิ์เสมอมาสหายได้ซี่น้ำการปรับปรุงระบบกฎหมายเพื่อสุขยู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมปรับปรุงสภาพแวดล้อมการลงทุนแก้ไขสิ่งท้าทายทางด้านเศรษฐกิจและสุขยู่การสร้างรัฐที่ปกป้องด้วยกฎหมายตามผิดสังคมนิยมอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนอกจากนั้นสหายยังได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อการเพิ่มทวีการประสานงานระหว่างสภาแห่งชาติและรัฐบาลในเวียกงานการเงินงบประมาณการลงทุนของรัฐและการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการพัฒนาแห่งชาติในเดือนมีนาคม2021กองประชุมครั้งปฐมมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่9สหายได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาแห่งชาติลาวในระยะปี2021-2026สหายได้นำพาสภาแห่งชาติสุ่มใส่ปรับปรุงขอบกฎหมายเพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและเพิ่มทวีการติดตามกฎกาการจัดตั้งปฏิบัตินโยบายต่างๆเกี่ยวกับการเงินงบประมาณการลงทุนของรัฐการปฏิรูปการบริหารและการสร้างรัฐที่ปกครองด้วยกฎหมายเดือนมีนาคมปี1996กองประชุมครั้งปฐมมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10สหายได้รับการเลือกตั้งจากสภาแห่งชาติอีกครั้งหนึ่งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาแห่งชาติสุดที่10ด้วยประสบการณ์เฮ็ดเวียกอย่างตัวเนืองมาเกือบ4ทศวรรษในตำแหน่งผู้นำนับตั้งแต่ขั้นท้องถิ่นจนถึงขั้นศูนย์กลางพร้อมทั้งมีประสบการณ์อันกว้างขวางและหลากหลายในขงเขตการเงินเศรษฐกิจการปลุกระดมมหาชน แนวลาวสังสาสการต่างประเทศและเวียกงานนิติบัญญัติสหายไซสุมพรพรหมวิหารได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำที่มีความสามารถและเป็นที่เคารพอย่างสูงของพรรคและรัฐลาวเป็นผู้ที่มีผลงานอันสำคัญยิ่งต่อภารกิจการสร้างสาและพัฒนาประเทศชาติสหายไซสมพรพรหมวิหารแม่นผู้นำที่มีผลงานอันพ้นเด่นหลายประการตลอดระยะเวลาการเคลื่อนไหวเวียกงานของเพิ่นเพิ่นได้อุทิศสติปัญญาและกำลังแห้งของตนเข้าในภารกิจปฏิวัติของพรรคการพัฒนาประเทศชาติและชีวิตการเป็นอยู่ที่สมบูรณ์พุ่นสุขของประชาชนลาวบรรดาเผ่าการจากไปของสหายไซสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงของพรรครัฐและประชาชนลาวบรรดาเผ่าคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวยืนยันว่าในระยะเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจอย่างสุดซึ้งนี้ทั่วพรรครัฐและทั่วกำลังประกอบอาวุธพร้อมด้วยพนักงานสมาชิกพรรคและประชาชนลาวบรรดาเผ่าจงเอาความโศกเศร้าและความอาลัยหักต่อสหายไซสมพรพรหมวิหารให้กลายเป็นพลังแห่งเพิ่มทวีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นอ้อมข้างคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคเสริมขยายมุ่นเสื้ออันสง่าองอาจของชาติและของพรรคเด็ดเดี่ยวจัดตั้งพันขยายแนวทางการเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคอย่างนักแน่นและหอบด้านพร้อมทั้งสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก้าวสู่จุดหมายสังคมนิยมเพื่อเป็นการแสดงความเคารพหักต่อคุณงามความดีและแสดงความอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งต่อสหายไซสมพรพรหมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลและศูนย์กลางในล้อสังชาติได้ตกลงจัดพิธีไหว้อาลัยระดับชาติเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8หาวันที่12สิงหา2016
0: ที่ท่านได้รับฟังผ่านไปนั่นแม่นบทของนางสุพิมประชาชนเสียงของศูนย์กลางภาคที่ใส่หัวคอว่าสหายไซสมพรพรหมวิหารกับภารกิจปฏิวัติศาสตร์ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์ขันธวงศ์สาเพชรสมรพงษ์พญโยศิษฐ์และบัลลังก์ท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน

ตั้งหน้าพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงสุขสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงมื้อวันถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์ในการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบพ่อท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของเดือน8แฮม13ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388และพบพ่อท่านมื้อนี้ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าก็ลักษณะอากาศสบายๆฝนบ่ตกเฮ็ดให้การไปการมาสะดวกสบายขึ้นและรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบพ่อท่านมื้อนี้อยู่ในระยะที่ทั่วปวงสะล็อกของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานออกแข่งแข่งขันสร้างผลงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการเพื่อนำเอาผลงานเหล่านั้นไว้กำนับพับตอนวันที่มีความหมายความสำคัญวันนี้วันที่11ของเดือนสิงหาแล้วทำฟิลิกรอบอีกบ่พอเท่าใดวันนี้หมายก็ว่าวันศุกร์ที่จะมาถึงนี้อากาศขออภัยวันที่วันพฤหัสที่จะมาถึงนี้ซึ่งเป็นมือครบรอบ76ปีวันสร้างตั้งในราวอิสระและในราวสร้างชาติในปัจจุบันครบรอบ76ปีวันสื่อมวลชนและการพิมพ์จำหน่ายครบรอบ76ปีและวันสร้างตั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวครบรอบ66ปี13สิงหา15สิงหาก็จะมีอยู่2วันคือวันสร้างตั้งรัฐธรรมนูญแห่งชาติครบรอบ35ปีและวันสร้างตั้งศาลประชาชนสูงสุดครบรอบ44ปีส่วนวันสันที23สิงหาก็แม่นวันยึดอำนาจครบรอบ51ปีที่จะหมุนเวียนบ่บรรจบครบรอบฉะนั้นเฮ็ดใดๆเพื่อให้ทางผลงานต่างๆได้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ได้รับการปรับปรุงพัฒนายังบ่หยุดยั้งก็แม่นอิงใส่กำลังแห่งของทั่วปวงสลอกของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานสืบต่อนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปผันขยายไปเสื่อมซึมในตระกูลเขตเวียกงานเพื่อเป็นการสู้สนเฮ็ดให้แผนบุคทรุสี่ด้านสำหรับบุคทรุทางด้านจินตนาการบุคทรุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุคทรุทางด้านระบบระเบียบกลไกบริหารและบุคทรุทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนส่วนเวียกงานสามสร้างคือการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอบด้านสร้างบ้านสร้างตาแสงและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนานั้นยังสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติเคียงคู่กันไปทุกๆเวียกงานทุกๆในยะโดยว่าเคียงคู่กับการปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ของพรรคแต่ละครั้งท่านผู้ฟังที่เคารพขั้นรายการให้ท่านได้ฟังแล้วขั้นรายการก็หลังจากนั้นจึงมาฟังในรายละเอียดจากรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:44 นาทีตามเวลาของสถานีถ้าท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสนาของพวกเขาภายใต้การนำพาของพรรคออกแข่งขันสร้างผลงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการเพื่อเป็นการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจของชาติให้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาอย่างประยุทธ์ยั่งหนึ่งในนั้นพวกเขาจะเห็นได้ว่านับตั้งแต่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้ปิดลงปวงสลาของพวกเขาทั่วทุกแขนงการก็ได้นำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนั้นไปจัดตั้งไปผันขยายเสื่อมซึมในแต่ละคงเขตเวียกงานว่าจะเป็นเวียกหนักเวียกเบาเวียกน้อยเวียกใหญ่แต่ละเขตแขวงแต่ละท้องถิ่นล้วนแล้วแต่มีผลงานที่พ้นเด่นขึ้นจากผลงานในจุดดีที่ญาติมาได้นั้นไม่ได้มาจากเวียกงานการวางแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคถูกต้องและแทดเหมาะกับสภาพเงื่อนไขตัวจริงของประเทศเฮาและท่าเอียงสากลกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคตระสมัยได้เอาใจใส่ซีนำนำพาคณะพรรคและอำนาจการปกครองขั้นต่างๆมีความสามัคคีเป็นเอกภาพบนพื้นฐานแนวทางนโยบายยึดมั่นหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยพนักงานสมาชิกพรรคส่วนหลายได้เป็นแบบอย่างนำหน้าในการทุกเวียกงานเอาการเมืองแนวคิดขั้นต่างๆหลายท้องถิ่นหลายแขนงการได้เป็นเสนาธิการให้แก่คณะพรรคขั้นของตนในการเฮ็ดเวียกการเมืองแนวคิดแต่ละระยะอย่างเป็นเจ้าการพอสมควรมีการสมทบในระดับอันแน่นอนระหว่างเวียกงานการเมืองแนวคิดกับเวียกงานการจัดตั้งและนโยบายซึ่งมันได้กระทบอย่างสัจจวิภาคเพื่อซุกยูขบวนการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางของพรรคและมีผลสำเร็จตลอดมาเคียงคู่กับจุดดีและผลงานที่ญาติมาได้นั้นเห็นว่าเวียกงานการเมืองแนวคิดก็ยังมีจุดอ่อนข้อขัดตกบกพร่องและข้างขาหลายด้านที่จะต้องได้สุ่มใส่แก้ไขในตัวหน้าซึ่งมันมีแต่มติความประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคล้วนได้แต่ละสังเกตีราคาเห็นว่าเวียกงานการเมืองแนวคิดเวียกงานสรุปพฤติกรรมคนขวดทฤษฎีหับใส่หน้าที่การเมืองยังบ่ทันการบ่ทันแหลมคมบ่ทันตอบต้านอย่างมีประสิทธิผลต่อถ้อยทำนองสงครามจิตศาสตร์สงครามหันเปลี่ยนโดยสันติของอิทธิกำลังปรปักษ์ในระยะผ่านมาถึงว่าพวกเขาได้ดำเนินเวียกการศึกษาอบรมโฆษณาแนวทางนโยบายของพรรคด้วยหลายรูปการหลายระดับต่างกันก็ตามแต่เห็นว่าความเข้าใจเสื่อมซึมแนวทางนโยบายของพรรคแผนการและกฎหมายของรัฐบ่ทันเป็นระบบเลือกเสื่องถึงถองซึ่งแสดงออกในการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงของแต่ละของเขตบ่ถูกต้องบ่ทันมีหมากผลเท่าที่ควรแนวคิดความเชื่อมั่นต่อสังคมนิยมต่อแนวทางและการนำพาของพรรคแนวคิดฟดเฟือนปฏิวัติของพนักงานสมาชิกพรรคจำนวนหนึ่งลดน้อยถอยลงสติระวังตัวบ่สูงทัศนะหลักมั่นมิตรศัตรูประจาแจ้ง6หลักการ6ต้านที่มติ8สมัยที่4ของพรรควางออกนั้นก็ยังบ่ทันเสื่อมซึมเข้าสู่ลวงเลือกแหลกของเขตพนักงานและสมาชิกพรรคคันต่างๆจึงพาให้มีความขาดตกบกพร่องในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานและยังมีสิ่งท้าทายต่างๆย่อท้อเกิดขึ้นในชีวิตสังคมเล่านี้เป็นต้นบรรดาจุดอ่อนและข้อคงค้างและข้อขาดตกบกพร่องที่ทางรายการได้เสนอมานั้นแม่นมาจากหลายสาเหตุคือการเปลี่ยนแปลงใหม่เวียกงานการเมืองแนวคิดและทฤษฎีอย่างซักซาบ่ทันแข็งแรงไปบ่ทันกับความเพียงพอต้องการในระยะใหม่เนื้อในบทันลึกซึ้งบทันแหลมคมเท่าที่ควรรูปการวิธีการบทันสอดคล้องการบำรุงสร้างทันแถวพนักงานการเมืองแนวคิดอย่างซักซ่าทางด้านจำนวนและคุณภาพก็จำกัดการปรับปรุงบรรดาองค์การและพาหนะเครื่องมือของเวียกงานการเมืองแนวคิดทฤษฎีบทันดีบทันสงบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาการสิ้นนำขั้นต่างๆพนักงานสมาชิกพรรคส่วนหลายบ่ทันเข้าใจบทบาทการสำคัญของเวียกงานการเมืองแนวคิดถือเวียกงานแนวคิดเป็นเวียกของคณะโฆษณาพรมหากบ่ทันเห็นว่าเวียกงานดังกล่าวเป็นเวียกของพนักงานสมาชิกพรรคหมดทุกคนในทุกขั้นทุกแขนงการองค์การยิ่งไปกว่านั้นยังมีแนวคิดว่าถ้าหากแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและชีวิตการเป็นอยู่ดีแล้วก็บ่จำเป็นเฮ็ดเวียกงานการเมืองแนวคิดอีกในความคิดแบบนั้นถือว่าผิดเควต่อแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลฉะนั้นในสภาพโลกมีการผันแปรไปอย่างไวว่าซับสนสภาพภายในประเทศเป็นต้นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจการเงินชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนเกิดมีปัญหาซับสน
พวกศัตรูและพวกพวกที่บ่ดีผัดตั้งหน้าโฆษณาปั้นป่วนอย่างเป็นประจำแต่การแจ้งข่าวแจ้งสภาพการแจ้งทัศนะหลักมั่นของพวกเขาให้แก่พนักงานสมาชิกพรรคและประชาชนซักซ้าบ่ทันเวลาบ่แหลมคมลึกซึ้งประสิทธิผลตอบต้านถ้อยทํานองบิดเบือนโฆษณาแซ่หายไปสีของศัตรูบ่สูงในระยะปัจจุบันนี้ก็คือหน้าที่เวียกงานการเมืองแนวคิดทฤษฎียิ่งมีความหมายความสําคัญหิบด่วนจําเป็นและมีลักษณะเป็นตายของการปฏิวัติยุคประเทศเฮาพฤติกรรมแห่งภารกิจเปลี่ยนแปลงไม่ได้เรียกร้องให้เวียกงานการเมืองแนวคิดทฤษฎีต้องได้ยกสูงให้มีคุณภาพประสิทธิผลสูงกว่าเก่าเพื่อให้คําตอบอธิบายให้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมย้อนแนวนั้นปัญหาสืบต่อเปลี่ยนแปลงไม่แบบวิธีการยกสูงคุณภาพของเวียกงานการเมืองแนวคิดประสิทธิผลของเวียกงานการเมืองแนวคิดในระยะใหม่จึงมีความจำเป็นเพราะว่าวิสัยต้องได้รับการปรับปรุงและยกสูงขึ้นการเปลี่ยนแปลงใหม่วิธีการดำเนินการเมืองแนวคิดก่อนอื่นมดก็ต้องมีความเข้าใจให้แจ้งว่าแบบวิธีเข้าใจตามความหมายรวมแม่นการสังรวมบรรดาหูบการวิธีการพาหนะเครื่องมือเวียกงานดำเนินเวียกงานการเมืองแนวคิดเพื่อกระทบเข้าใส่วัฒนาการแนวคิดแต่วิธีการฮิบเวียกวิธีการตามพาหนะเพื่อเป็นการปฏิบัติเนื้อในก็แม่นเส้นทางปฏิบัติจุดหมายของเวียกงานการเมืองแนวคิดแบบวิธีการฮิบเวียกการเมืองแนวคิดแม่นขึ้นกับเจ้าเอิ้นว่าผู้ที่เคลื่อนไหวเวียกงานการเมืองแนวคิดสภาพแวดล้อมและเป้าหมายของเวียกงานการเมืองแนวคิดดังนั้นในเมื่อผู้ที่เคลื่อนไหวเวียกงานการเมืองแนวคิดสภาพแวดล้อมและเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงแบบวิธีการฮิบเวียกการเมืองแนวคิดก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามๆกันผู้เฮ็ดเวียกงานการเมืองแนวคิดแม่นทั่วพรรคพนักงานสมาชิกพรรคทั้งหมดต่อสภาพแวดล้อมอันใหม่หน้าที่ใหม่ความเรียกร้องอันใหม่เรียกร้องให้ต้องได้ยกสูงความรับผิดชอบเวียกงานการเมืองแนวคิดอย่างลึกซึ้งยกสูงความรู้ความสามารถดำเนินเวียกงานการเมืองแนวคิดอย่างมีคุณภาพและประสิทธิผลอย่างประหยุดยั้งอันพ้นเด่นก็แม่นบรรดาปัจจัยต้นต่อที่มาจากข้อขัดแย้งของบรรดาประเทศมหาอำนาจในโลกเป็นต้นแม่นปัญหาเขตอาเซียนแปซิฟิกเรื่อยๆความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินพลังงานชีวิตการเป็นอยู่การปฏิวัติวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ทันสมัยการปรากฏตัวของอารยธรรมใหม่เป็นต้นแม่นการปฏิวัติอุตสาหกรรมการระบาดข้อมูลข้อข่าวสารโดยเฉพาะแม่นซื้อออนไลน์บรรดาปัญหาเหตุการณ์ดังกล่าวบ่ได้เฮ็ดให้สภาพการโลกการพัวพันสากลขยายตัวของมนุษย์แต่สุมปีท้ายศตวรรษที่20หาสมต้นปีศตวรรษที่21มีการเปลี่ยนแปลงใหม่สร้างปัญหาใหม่ทางด้านแนวคิดทฤษฎีก็คือยุทธศาสตร์ยุทธบายการเคลื่อนไหวของแต่ละประเทศแต่ละชาติทั้งในขงเขตการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมการพัวพันการตั้งประเทศการป้องกันชาติป้องกันความสงบโลกแห่งยุคสมัยความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการหันเปลี่ยนภาคพื้นและฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าในระยะไอปีแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่มานี้วิทยาศาสตร์และธรรมศาสตร์สังคมได้มีการก้าวหน้าเติบใหญ่ขยายตัวอย่างบาดก้าวหนึ่งแต่พร้อมกันนั้นด้านแนวคิดการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิบัติแบบแผนดำรงชีวิตของท่านแถวพนักงานสมาชิกพรรคและประชาชนลาวบรรดาเผ่าจำนวนหนึ่งหมายความว่ามาฮอดปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่ามีการท้อถอยมีการทดถอยมีความย่อท้อในสังคมยิ่งขึ้นและขยายตัวเป็นวงกว้างขึ้นเช่นว่าการค้าขายเถื่อนค้าขายยาเสพติดสนับเพื่อเป็นการตอบสนองเพียงพอต้องการหน้าที่การเมืองระยะใหม่ในเวียกงานการเมืองแนวคิดจึงมีความจำเป็นต้องได้สุมใส่ทุกความพยายามให้แก้การจัดตั้งปฏิบัติทิศทางหน้าที่ต้นต่อให้เป็นจริงคือในเวลาดำเนินบรรดาหูบการเวียกงานการเมืองแนวคิดควรขยายประชาธิปไตยอย่างกว้างขวางดำเนินการพบปะสนทนาโดยกงขยายเสรีภาพต่อด้านแนวคิดแต่ต้องรักษากฎเกณฑ์เปลี่ยนแปลงใหม่วิธีการดำเนินเพื่อยกสูงคุณภาพประสิทธิภาพบรรดาการเคลื่อนไหวเวียกงานศึกษาพรมทฤษฎีการเมืองการโฆษณาปลุกระดมข่าวสารซึ่งมวลชนวัฒนธรรมศิลปะก็ต้องหู้สมทบแน่นเพื่อขยายกำลังแห่งของบรรดาพาหนะเครื่องมือของเวียกงานการเมืองแนวคิดสืบต่อนำเอาเนื้อในเครื่องมือเวียกงานการเมืองแนวคิดให้ทันสมัยเทระเก้าหู้จักนำใส่ให้มีประสิทธิภาพปรับปรุงบรรดาองค์การเฮ็ดเวียกการเมืองแนวคิดทฤษฎีของพรรคอันสำคัญแม่นต้องมีกลไกนโยบายเหมาะสมเพื่อเป็นการดึงดูดทุกกำลังตั้งหน้าประกอบส่วนเวียกงานการเมืองแนวคิดทฤษฎีต้องเพิ่มทวีเวียกงานนำพาซีน้ำของพรรคให้บรรดาหูบการวิธีการเวียกงานการเมืองแนวคิดมีการกระทบทิศทางและรวงเดียวกันในวิวัฒนาการการเมืองแนวคิดเล่านี้เป็นต้นท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนเช้าของเดือน8แฮม13ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388มื้อนี้วันอังคารวันที่11สิงหาคม2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ตั้งแต่เมื่อคืนนี้มาจนเช้ามื้อตอนนี้ก็ยังบ่มีฝนตกลงมาเฮ็ดให้การไปกันมาสะดวกสบายทำฝันถึงรบมาถึงตอนท้ายของรายการแล้ว
ถาวรวิเศษศรีสุขสวัสดิ์สุขสนิทในช่องควบคุมเสียงสอบแพ้กำฮักเพื่อดำเนินรายการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พ่อๆกันแม่มืออื่นเศร้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกโชคดีสุดสุดสว่างจงเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

ิวประวัติโยคงสหายเสสมพรพรหมวิหารสหายเสสมพรพรหมวิหารเกิดเมื่อวันที่12ธันวาปี1956ที่บ้านนาแมวเมืองเวียงไสแขวงหัวพันเป็นวุฒิของประธานไก่โซนพรหมวิหารและแม่ทองวินพรหมวิหารในครอบครัวส่วนสั้นพนักงานปฏิวัติมีอายเอ่ยน้องรวมกัน5คนซ้าย5คนสหายได้สร้างครอบครัวกับสหายดร.นางวิภาวรรณพรหมวิหารมีลูกน้ำกัน2คนซ้าย1คนและหญิง1คนปัจจุบันอยู่บ้านสิบุญเฮืองเมืองจันทบุรีนครเวียงจันทน์นับแต่อายุ6ปีสหายได้จากครอบครัวไปเรียนอยู่สั้นปฐมและมัธยมอยู่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนปี1962หาปี1970เป็นนักเรียนโรงเรียนบักยางสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโรงเรียนหนานหนิงแขวงกวางซีสาธารณรัฐประชาชนจีนปี1970หาปี1973เข้าโรงเรียนอุดมศึกษาอยู่หาบักสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามปี1974หาปี1976เข้าเรียนโรงเรียนการทหารที่เมืองเวียงไสแขวงหัวพันปี1977หาปี1983ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมอสโกสหภาพโซเวียตสหพันธ์รัสเซียในปัจจุบันปี1983หาปี1984เป็นอาจารย์สอนอยู่สถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ปี1984หาปี1987ค้นคว้าและป้องกันสำเร็จปริญญาเอกฝ่ายเศรษฐศาสตร์การเมืองที่สภาบัณฑิตวิทยาศาสตร์สังคมแห่งรัฐมอสโกสหภาพโซเวียตปี1987หาปี1989เฮ็ดเวียกอยู่ห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1989หาปี1991เป็นห้องเจ้าแขวงแขวงสวรรณเขตทั้งเป็นหัวหน้าแผนกการค้าและผัวพันเศรษฐกิจกับต่างประเทศปี1991หาปี1993เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่5เป็นห้องเลขาคณะพรรคห้องเจ้าแขวงทั้งเป็นหัวหน้าห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1993หาปี1995เป็นเลขาพรรคแขวงเป็นเจ้าแขวงแขวงสวรรณเขตปี1995หาปี1997เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่6เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินปี1998หาปี2001เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่4เป็นรัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีปี2001หาปี2006เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่7เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติเป็นประธานกรรมธิการต่างประเทศของสภาแห่งชาติสุดที่5ห้องประธานรัฐสภาสากลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปี2006หา2010เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่8เลขาคณะพรรคสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่6คณะประจำและรองประธานสภาแห่งชาติประธานกรรมธิการต่างประเทศปี2011หาปี2015เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่9เลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่7คณะประจำและรองประธานสภาแห่งชาติเดือนมังกรหาเดือนเมษาปี2016เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8คณะประจำและรองประธานสภาแห่งชาติเดือนมิถุนาปี2016หาปี2020เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานศูนย์กลางนรสังสาสสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8เดือนมังกรปี2021เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8ป
ประธานศูนย์กลางนรสังสาสเดือนมีนาปี2021หาเดือนธันวาปี2025เป็นกรรมการศูนย์กลางผักสมัยที่11กรรมการคุมการเมืองศูนย์กลางผักสมัยที่11ประธานสภาแห่งชาติสุดที่9เดือนมังกรปี2006เป็นกรรมการศูนย์กลางผักสมัยที่12กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักสมัยที่12เดือนมีนาปี2006มาถึงปัจจุบันในกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติสุดที่10

0: อุบัติเหตุจะบ่เกิดถ้าทานบ่ละเมิดระเบียบจราจร
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
0: สบายดีมีรายการยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการขับขี่ปลอดภัยหากฟังรายการของพวกเฮาได้กระจายเสียงวันจันทร์ฮอดวันศุกร์ 8:00 น. ถึง 9:00 น.
1: เจ้า FM 103.7 MHz และ FM 94.3 MHz มีรายการสามารถติดตามรับฟังได้หรือท่านจะรับชมและรับฟังไปพร้อมในตอนนี้ได้ที่เพจของเรา National Radio
0: แม่นล่ะสามารถแสดงความคิดความเห็นต่อรายการหรืออยากซื้อมาหาพวกเฮา0305787052กองขอความสั่นกันยินดีต้อนรับในรายการเนาะ
1: จ้า
0: เข้าไปที่ Facebook แล้วพิมพ์เป็นภาษาลาวว่ารายการขับขี่ปลอดภัย
1: จ้า
0: พบพ่อท่านผู้ฟังมื้อนี้วันอังคารวันที่11สิงหาคม2026แฮม13ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569ระยะนี้ก็ยังอยู่ในระยะของการไหว้อาลัย
1: เจ้า
0: แก่สหายไซสมพรพรหมวิหารกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติแห่งสปป.ลาวท่านผู้ฟังเนาะในระยะ5วันก
1: ็
0: คือวันที่8หาวันที่12
1: แม่นแล้วเนาะท่านผู้ฟังสำหรับทางรายการขับขี่ปลอดภัยของเฮา
0: เจ้าม
1: ื้อนี้ก็เช่นเคยเนาะเฮานัดสัมภาษณ์ทางพันโทเดชฤษาไสยสารห้องแผนกตำรวจจราจรนครหลวงเวียงจันทน
0: ์เจ้า
1: ทุกวันอังคารถ้าเพิ่นบ่มีประชุมเนาะ
0: อ
1: ันนั้นเพิ่นสะดวกเข้าพร้อมรายการก็จะเพิ่นรายงานบ่ว่าจะเป็นการสรุปอุบัติเหตุระยะ1อาทิตย์ผ่านมาของนครหลวงเวียงจันทน์ของเฮาก็คือเข้าตัวเมืองนี่เนาะการเกิดเหตุน้อยหลายปานใดแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือบ่หรือว่าเหตุใดที่ว่าพ้นเด่นก็อยากให้เพิ่นรายงานตื่นว่าสาเหตุนี้เป็นแนวใดหรือเป็นสาเหตุเก่าบ่
0: เจ้า
1: เนาะประธานสามารถติดตามรับฟังได้ในระยะต่อไปที่จะมีการสัมภาษณ์เพิ่น
0: เจ้าระยะท้ายๆของทางรายการก็แล้วกันเนาะซึ่งว่าการขับขี่ในมื้อนี้เด้เป็นคือแนวใดกับฟ้าอากาศที่นครหลวงวิงจันทน์ที่มืดคึ้มบางคนบอกว่าอ้าวฝนสิตกอีกแล้วได้นี่ระยะนี้ติดตามเป็นประจำท่านผู้ฟังเนาะเมื่อวานนี้พวกเฮาก็ได้สนทนาเรื่องของน้ำท่วมอยู่หลายเขตหลายพื้นที่แต่ว่าในนครหลวงวิงจันทน์นี่ก็มอมอนี่ก็คือเขตแคมป์ของที่ว่าระดับน้ำโขงนี่เริ่มยิ่งสูงขึ้นถ้าว่าอยู่ในระดับของการเตือนภัยมีรายการที่อยู่เขตแคมป์แม่น้ำโขงนี่แหละต้องได้ยกย้ายได้ทันผู้ฟังเนาะยกย้ายวัตถุสิ่งของสัตว์เลี้ยงนั้นไปไว้บนสูงบนที่ปลอดภัยกับฟังเบิ่งแจ้งการหรือว่าแจ้งเตือนของอำนาจการปกครองเพิ่นก็จะแจ้งเป็นแต่ละระยะไป
1: แม่นแล้วซึ่งเพิ่นแจ้งมานี่แม่น15 11สิงหาคม2026นี่แม่นให้เฝ้าระวังหลายแขวงอนุร
0: ัก
1: ษ์โดยเฉพาะอาจจะมีน้ำท่วมกระทันหันมีแขวงอัตตะปือที่เพิ่นแจ้งมานี่มีแขวงอัตตะปือก็มีเมืองซานไซส่วนแขวงจับปะซักแม่นทางเมืองปากซองแขวงสระวันแม่นมีเมืองตะโอ้ยและก็วาปีและก็แขวงสวรรณเขตก็แม่นเมืองเสปูน
0: เจ้าเจ้ากวมเอาลายแขวง
1: ภาคใต้
0: แมนแมนในขอบเขตทั่วประเทศเลยนครหลวงวิงจันทน์พวกเฮากับเฝ้าระวังเติมเนาะบางทีพวกเฮาได้เว้านั่นแหละเขตแคมแม่น้ำแล้วก็บรรดาแขวงภาคเหนือถึงว่าบ่มีการแจ้งเตือนก็ตามยังต้องได้ติดตามเป็นแต่ละระยะไปสิ่งสำคัญก็แมนจากกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
1: แมนแล้วสำหรับนครหลวงวิงจันทน์ของเฮาทางเมืองหาดไซฟองเขตบ้านหาดกันซา
0: อ
1: ันนี้ก็พี่น้องเพิ่นอาศัยอยู่เขตนั้นเนาะเพิ่นถ่ายรูปมาเมื่อวานนี้เพิ่นว่าบ่แม่นบ่แม่นน้ำของแต่ว่าเป็นน้ำบุงน
0: ้
1: ำบุงที่ว่าอยู่ใกล้สวนอยู่ใกล้เขตสวนเบื้องฟ้ากงกันข้ามกับน้ำของอนุรักษ
0: ์
1: ยิ่งขึ้นหลายเพิ่นว่าน้ำบุงนี่ใกล้สิท่วมสวนผักแล้ว
0: อ
1: ันนี้เห็นสภาพที่เพิ่นส่งมาให้เมื่อวานนี
0: ้
1: อันนี้เป็นขอบเขตบ้านหาดกันซาของเมืองหาดไซฟอง
0: เจ้านี่แหละท่านผู้ฟังสายน้ำเนาะบ่ว่าจะเป็นสายน้ำน้อยหรือว่าใหญ
1: ่แม่นแล้ว
0: ในฤดูฝนนี่มันจะยิ่งสูงขึ้นแบบผิดปกติเลยบางเทื่ออยู่เขตพื้นที่เฮาอยู่ฝนบ่ตกแต่ว่ามันตกอยู่พื้นที่อื่น
1: แม่นล่ะ
0: แล้วมันก็เฮ็ดให้ไหลมาท่อนโฮมกัน
1: เ
0: ฮ็ดให้น้ำท่วมขังบางจุดบางบ่อเนาะผลกระทบก็แม่นเฮือนสารที่อยู่อาศัยและก็เส้นทางถนนหนทางนี้ถูกตัดขาดได
1: ้
0: ขัวข้ามดิมีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือฝากเตือนผู้ที่สัญจรเขตบ้านนาจารเมืองมหาไซน้ำท่วมหนักเมื่อวานนี้ล่าสุดวันที่9แจ้งมาท่านผู้ฟังก็เป็นรถจักรที่เพิ่นขี่คิดว่าจะผ่านน้ำไปแต่ว่าถูกน้ำพัดรถนี่หมุนไปทางกงกันข้ามเลยบนน้อง
1: เจ้า
0: อันนี้แหละท่านผู้ฟังเนาะระดับน้ำที่เฮาขี่ไปเฮาบ่ฮู้ว่ามันเลิกมันตื้นซำใดน้ำเด้มันพัดคอยพัดแฮงคือแนวใดถ้าว่าเฮาขี่ไปนะเฮาบ่ได้ฮู้ได้ว่าระดับน้ำมันสิสูงขึ้นมาแบบกระทันหันหรือบ่บางเทื่อรถใหญ่ก็ยังเอาบ่ทันเลย
1: เจ้า
0: อืม
1: อันนั้นมันของมื้อวันที่9เนาะ
0: แม่น
1: ๆก่อนเนาะของวันอาทิตย์เนาะ
0: เจ้า
1: ราคาของเมื่อวานนี้ท่านผู้ฟังของวันที่1010ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เพิ่นก็แจ้งทางฝ่ายสวัสดิ์นะเขตนี้นะทายเป็นคลิปรูปภาพหลายคนนี่ได้นําไส้เหือแล้ว
0: แม่นบ
1: ่อนุรักษ์เส้นทางเนี่ยเพิ่นได้นําไส้เหือในการขนส่งเพราะว่าเป็นผู้ที่ขับขี่รถจักรนี่แม่นบ่กล้าไปแล้ว
0: เจ้า
1: น้ํามันเลิกอยู่ระหว่างกลางเพราะว่าหนทางอาจจะเป็นหนทางที่เป็นค้อยทางที่เป็นค้อยอยู่จุดที่มันต่ําก็เฮ็ดให้น้ําท่วมขึ้นมาสูง
0: เจ้า
1: เนาะตามรูปภาพนี่โอ้ยหลายคนนี่ไส้เหือในการนําส่งสัตว์เลี้ยงก็มีเด้มีสัตว์เลี้ยงเด้แล้วก็มีผู้คนที่ไปมาเห็นสภาพรถเก่งเห็นบ่เพิ่นบื่นไปนะ
0: ท่วมครึ่ง
1: บื่นไปแล้วไปคล้าย
0: เกือบวิดกระบะพุ่นได
1: ้เกือบวิดหลังคาแล้วผู้ฟัง
0: เจ้า
1: อันนี้แม่นจุดที่เพิ่นแจ้งมาก็คือทาง 28A เขตเมืองวิลาบุรีแขวงสวรรค์นะเขต
0: เจ้าๆเมื่อวานนี้พวกเฮาก็ได้แจ้งไปได้จุดนี้พุ่นน้องเนาะว่ามีน้ำท่วมถ้าว่ามันจะกลับคืนสู่สภาพปกตินี่ก็ย้อนว่าบ่มีฝนตกมาซ้ำอีกมันจึงจะบกแห้งลงเน
1: า
0: ะถ้าว่าฝนตกมาแบบซ้ำๆอย่างสินะก็เฮ็ดให้มันยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นผู้ใดที่คิดว่าตัวเองอยู่จุดที่มีความเสี่ยงแหละ
1: เจ้า
0: อำนาจการปกครองเพิ่นแจ้งว่าเออให้ยกย้ายเด้อให้ยกย้ายก็ยกย้ายบ่ให้อยู่จุดเก่าท่านผู้ฟังบางคนยังหวงยังอยากอยู่เฝ้าเครื่องเฝ้าของจังซี่น่ะมันบ่ได้เนาะเพิ่นเอิ้นว่าเอาชีวิตอินทรีย์เฮานี่ไปก่อนซะ
1: เจ้า
0: ทรัพย์สินเงินคำอันใดยังหามไม่ได
1: ้เจ้า
0: ถ้าว่ามันเกิดเหตุปุบปับน้ำท่วมสู่แบบกระทันหัน
1: แม่นแล้ว
0: บางคนนี่นอนหลับๆดีๆนี่น่ะน้ำท่วมไป
1: เจ้าเนาะท่านผู้ฟังแล้วก็อีกจุดนึงที่น่าเป็นห่วงก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมื่อวานนี้เน
0: า
1: ะวิดีโอได้รูปภาพแดที่เพิ่นส่งมาอยู่ทางเมืองหุ้นแขวงอุดมไซอนุรักษ
0: ์
1: เขตขัววังลำโอ้ยสภาพนี่นะรถทั้งรถเก่งรถจักรแดรถใหญ่รถขนส่งหลายๆอันบ่กล้าไปจอดอยู่นหนทาง
0: ฟ้ากลุ่มกันข้าม
1: ฟ้ากลุ่มกันข้ามเพราะเป็นขัวเดจุดนี่นะอันตรายเนาะเพิ่นแจ้งมาว่าถ้าบ่จำเป็นนี่นะบ่อยากให้มานำไซเถื่อโดยเฉพาะเป็นรถตามเดรถจักรเดย่านมันสิไหลไป
0: แม่นๆๆเว้าจังซี่มีรายการบางคนอาจจะเห็นภาพเนาะเพราะว่าบางคนก็ได้ติดตามทางสื่อสังคมออนไลน์บางคนก็บ่ได้ติดตามแต่ว่าในที่นี้พวกเขาอยากเตือนว่าเวลาน้ำที่มันผัดมาแบบกระทันหันนะบ่อยากให้เสี่ยงว่าขับขี่รถไปรถค่อยนี่ลอยค่อยกับเป็นคนหนึ่งที่ลอยแหละไปแล้วมันก็ผ่านบ่ได้บางเทื่อน้ำสู่ไปทั้งรถทั้งคนอันนี้อันการอันตรายคือกันแต่ว่าผู้ที่เพิ่นเอิ้นมาอุ้ยข่อยย่านข่อยบ่พร้อมก็บ่ไปกลับคืนดีกว่าเน
1: า
0: ะหลายเส้นทางท่านผู้ฟังแล้วก็ยังมีเส้นทางเขตภูผาม่านดิภูผาม่านนี่ก็อันตรายคือกันท่านผู้ฟังเนาะเส้นทางเลขที่ 8A จากข้อมูลล่าสุดวันที่8ฮะนะสภาพเส้นทางนี่ก็คือดินเสาะเจือน
1: เ
0: จือนแห้งอีหลีบุญน้องเพิ่นได้เอารถจกฮะนะมาจกเอาก้อนหินทีมันทับถมเส้นทางเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ได้เอาออกก่อนแต่ว่าการสัญจรนี่คือสิไปได้ยากท่านผู้ฟังเนาะมาฮอดมื้อนี้วันที่11การเส้นทางอยู่เขตนั้นเป็นคือแนวใดผู้ใดที่เดินทางอยู่จุดนั้นก็แจ้งพวกเฮาตื่นพวกเฮาก็อยากฮู้ได
1: ้
0: ว่าไปได้บ่เพื่อพวกเฮาจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สัญจรได้ไปหรือว่าบ่ไปบ่จังซี่นะก็ต้องได้เตือนๆกันเนาะเขตนี้หลายปีที่ผ่านมามันก็เกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นภัยธรรมชาติในหลายปีที่ผ่านมาเห็นบ
1: ่
0: ดินสไลด์ลงมาแล้วก็เอายู่เอารถลงเหวลงข้างทางเลย
1: อ
0: ันนั้นแม่นสูญเสียทางด้านชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็รถติดกันอยู่หันหลายมื้อได้กลัวจะไกลเกลียเคลียออกมาได้นี่ใช้เวลาหลายวัน
1: เจ้าเนาะแล้วก็ที่เพิ่นแจ้งมาเติมเนาะทางคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองของเมืองปากกระดิ่งแขวงบุรีคำไซเนี่ยอนุรักษ
0: ์เ
1: พื่อได้ลงติดตามได้อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะมันให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นของพ่อแม่ประชาชนที่สัญจรไปมาอยู่ทางเมืองปากกระดิ่งแขวงบุรีคำไซนี
0: ่เจ้า
1: เพราะว่าน้ำท่วมนี่นะมันท่วมห้างค่าแดเฮือนซานพ่อแม่ประชาชนแดก็ถือว่าหลายพอสมควรให้ผู้ฟังเลิกสมควรเนาะหลายภาคส่วนเบื้องของไอ้น้องทหารเด้กับน้องทหารเพื่อก็ได้ลงในการช่วยในการค้นคว้าเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้ถูกผลกระทบและก็อำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาอยู่บริเวณโดยเฉพาะแม่นเส้นทางเลขที่13ใต
0: ้
1: เขตทางแบ่งเมืองเวียงคำที่ว่าถูกน้ำท่วม
0: เจ จ้าเจ้า
1: อันนี้เป็นเพื่อนลงส่วยเหลือในวันที่9ที่ผ่านมาวันอาทิตย์เมื่อกี้นี่
0: เจ้าแน่นอนว่าหลายภาคส่วนบ่ได้นิ่งนอนใจท่านผู้ฟังถ้าว่าเกิดภัยน้ำท่วมอยู่ใส่ก็ต้องได้สุ่มจิตสุ่มใจช่วยกันกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบพ่อแม่ประชาชนกำลังสาวหนุ่มช่วยกันหมดบริษัทห่างห้านก็แม่นผู้ที่ระดมวัตถุเงินค้ำข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยนี่แหละคนลาวคนมีน้ำใจเนาะแต่ว่าพวกเราบ่อยากให้มันเกิดท่านผู้ฟังแต่ระยะนี้ข้อให้ติดตามเป็นประจำเนาะเฝ้าระวังเป็นประจำเพราะว่าภัยธรรมชาติมันมักเกิดในเดือนกรกฎสิงหาหรือว่าแก่ยาวไปฮอดเดือนกันยากับมีเพราะว่าบางปีกับฝนตกแก่ยาวไปหลายเดือน
1: เจ้าให้ติดตามเป็นระยะไปหรือว่าติดตามจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได
0: ้เจ้า
1: หรือว่าซื้อที่เป็นทางการเนาะซื้ออื่นๆหรือว่าทางติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องของการแจ้งพายุหรือว่าเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศต่างๆจากทางกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร์และกับภาคข่าวทั่วไปของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ท่านผู้ฟังเนาะ
0: เจ้า
1: เฮาฟังไปแล้วก็จะเป็นอีกข้อมูลที่ดีนึงให้กับตัวเฮาโดยเฉพาะมันเป็นการเตือนมีการกัดเกี่ยมแต่เบื้องต้นเนาะท่านผู้ฟังเนาะเพิ่นว่าเกี่ยมแต่เบื้องต้นนี่ดีกว่าเฮามาเกี่ยมตอนที่มันเกิดเหต
0: ุ
1: เนาะอาจจะเอาบ่ทันกันว่าเฮาเกี่ยมตอนที่มันเกิดเหตุตอนที่มันมาแล้วฉะนั้นก็ฝากเติมเนาะบรรดาพ่อแม่ประชาชนที่อาศัยอยู่เขตใกล้แม่น้ำใสต่างๆหรือว่าเขตภูผาป่าไม้ก็ขอให้มีสตินำกัน
0: เจ้าบัดนี้มาเบิ่งการเดินทางในนครหลวงจันทน์เนาะโดยเฉพาะแม่นถนนไก่สอนพรหมวิหารท่านผู้ฟังบางจุดก็มีเจ้าหน้าที่ประจำเขตหลัก6นี่มีเจ้าหน้าที่ประจำคอยระบายรถอยู่แต่ว่าเบื้องโครงการถือถอนก้อนเคิบเส้นทางนี้บางจุดก็ยังอยู
1: ่
0: บางจุดเพิ่นก็ฮื้อถอนให้ได้นำใช้ปกติแต่ว่าผู้ที่สัญจรก็ขอให้ปฏิบัติระเบียบนำกันเนาะช่องทางของรถเมล์ด่วน BRT นี่นะพวกเขาอยากให้ปะไว
1: ้
0: ปะไว้ให้รถเมล์ได้สัญจรปกติได้บ่ถ้าว่าบางคันบางคนที่ว่าขี่ขึ้นไปก็ขี่เป็นอาจินเลยเป็นนิสัยเลยบ่ปฏิบัติตามวงเวลาเลยคอยขี่ก็คือมื้อนี้ข่อยขี่มื้อต่อไปข่อยก็ขี
1: ่
0: จะเฮ็ดแบบนี้ตลอดเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าก็ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามด้วยท่านผู้ฟังเด้อเพราะว่ารถมี BRT นี่ก็เป็นอีกจุดนึงที่ว่าอำนวยความสะดวกนะ
0: เจ้า
1: โดยเฉพาะไผที่อยากบ่อยากนําใช้รถส่วนตัวอยากจะนําใช้รถมี BRT แต่ละจุดแต่ละบ่อเพิ่นก็มีหลายจุดที่ว่าบริการขึ้นลงเด้
0: เจ้า
1: ในขอบเขตนครหลวงจันทน์ของเฮา
0: แม่นๆแล้วก็อีกจุดนึงอยากเว้าคืนท่านผู้ฟังการขี่รถพิษสองทางเนาะของประเภทรถจากนี้ไล่ออกมาตั้งแต่วัดป่าดอนหนุนออกมาจากวัดป่าดอนหนุนผ่านมามันเคยมีไฟอำนาจดอนหนุนมันบ่
1: เจ้า
0: อาจจะเลี้ยวซ้ายก็ได้เลี้ยวขวาก็ได้ไปซื้อก็ได้
1: เจ้า
0: แต่ว่าปัจจุบันนี้ทานออกมาขอให้เลี้ยวขวาเท่านั้นเน
1: า
0: ะเลี้ยวขวาขึ้นมาแต่ยังมีรถจักรหลายคันที่ขี่ย้อนขึ้นมาเพื่อจะมาเลี้ยวอยู่จุดหน้าเลี้ยวของห้านสุขทวีหันอันนี้จุดเลี้ยวประมาณทีเพิ่นขี่ผิดสองทางย้อนคืนมาน่ะประมาณ100เมตรนี่แหละ
1: เจ้า
0: ก็มีเป็นขบวนเลย
1: เจ้า
0: ส่วนหลายจะเป็นประเภทรถจักรท่านผู้ฟังเวลาที่บ่มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ไฟอำนาจจุดนั้นหรือว่าน่ะป้อมจุดนั้น
1: เจ้า
0: บ่แม่นไฟอำนาจแล้วเนาะป้อมจุดนั้นเขาเจ้าจะเลี้ยวแบบผิดสองทางตลอดเน
1: า
0: ะอันนี้เกิดย้อนความมักง่ายของผู้ขับขี่เองทั้งที่ว่าเพิ่นปรับเปลี่ยนขึ้นใหม่ให้เข้าสู่ระบบระเบียบแต่หลายคนก็ยังบ่ปฏิบัติประเภทรถใหญ่นี่เฮาบ่เห็นท่านผู้ฟังเพราะว่าอนุรักษ์นำใส่สินนั้นเซาแรงจะสังเกตว่าอ้าวคือเป็นแนวนี้
1: เจ้า
0: คือมีรายการส่งข่าวผ่านทางรายการของพวกเฮาหั่นแหละแม่นความจริงที่ว่าออกมาตั้งแต่เส้นทางวัดป่าดอนโนนแล้วเขาเจ้าเลี้ยวซ้ายถ้าว่าเลี้ยวซ้ายมันคือย้อนสอนผิดสองทางท่านผู้ฟัง
1: แต่ว่าส่วนหลายเห็นนี้มันเป็นประเภทรถจักรเน
0: า
1: ะ
0: แมนแมน
1: จากรถจักรที่เป็นยิ่งสวนมาแล้วก็อีกจุดหนึ่งกับแมนเส้นทาง450ปีแต่กับโบเดนำซ้ายประมาณโบเดไปประมาณ2อาทิตย์แล้ว
0: เจ้า
1: บุคคลปัจจุบันนี้หลังจาก2อาทิตย์นี้เพิ่นกลับคืนมาแล้วโบเพิ่นขี่คือเก่าโบส่วนหลายบางเทื่อโมงที่เฮาบ่เห็นเน
0: า
1: ะโมงที่เฮาบ่ได้ไปนำซ้ายนี่หลายคนยังขี่รถผิดสองทางโดยเฉพาะเป็นประเภทรถจักรคืออนุรักษ์ว่ามานี่แหละแต่ว่าเขามาสังเกตเบิ่งว่าจุดที่มันไปเลี้ยวคืนไปเทินคืนนี่นะมันกับบ่ได้ไกลปานใดแต่ว่าเบิ่งแล้วอันตรายเพราะว่าจุดเส้นทาง450ปีนี่มันเป็นประเภทรถขนส่งขนาดใหญ่นี่ยังนำซ้ายอยู่ได
0: ้
1: ยังมีหลักอยู
0: ่เจ้า
1: เนาะ
0: พวกเขาสนทนาให้แกมีรายการได้รู้จักว่า การขี่รถผิดสองทางนั้นมันผิดระเบียบแล้วมันก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหลายเน
1: า
0: ะหลายคนก็เบิ่งอ้าวคือเฮ็ดแนวนั้นคือขับขี่แนวนั้นคือบ่ปฏิบัติระเบียบเออบางคนนี่มารอเป็นขบวนเลยได้5คัน6คันไปรอเพื่อจะข้ามทางแต่ว่าจุดที่ทานยืนรอหรือว่ากำลังรออยู่นะ มันผิดสองทางอยู่แล้วเนาะบัดนี้รถที่เพิ่นขี่มาซื้อบ่หรือว่าเขาเจ้าจะออกสู่ตัวเมืองเขาเจ้าจะเลี้ยวกลับคืนบัดนี้มันขัดกันได้บ่น้อยมันขัดกันละกะมันเฮ็ดให้สมองที่หิบด่วนรถแออัด
1: เจ้า
0: เพราะว่าจุดที่เลี้ยวมันกะสิคิดว่าไก่บ่กะบ่ไก
1: ่
0: ถ้าว่าท่านไปเลี้ยวอยู่จุดนั้นมันปลอดภัยละกะเรื่องเสียเวลานี่เสียเวลาน้อยเดียวถ้าว่ามันเกิดอุบัติเหตุมาดิมันเสียเวลาระยะยาวได้
1: เจ้าต้องให้เข้าใจน้ำกันว่ากรณีที่ทานขี่รถผิดสองทางนี่นะขี่สวนทางขึ้นมานี่นะ
0: เจ้าม
1: ันผิดต่อระเบียบจราจรห้อยสวนห้อยแล้วและให้เข้าใจว่าเวลาที่เกิดอุบัติเหตุมันทานก็จะเป็นผู้ที่รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดอีก
0: แมนๆเจ้าหน้าที่เพิ่นยั่งยืนมาแล้วได้ท่านผู้ฟังเนาะบ่แม่นทางรายการของเฮาเฮาเว้าได้เนาะเจ้าหน้าที่เพิ่นยั่งยืนมาแล้วว่ากรณีท่านขี่รถผิดสองทางไปแล้วพาให้เกิดอุบัติเหตุนี้ท่านมีส่วนรับผิดชอบห้อยส่วนห้อยเลย
1: แล
0: ้วก็บ่มีสิ่งอย่างที่จะมาเฮียกร้องจากกฎหมายอีก
1: เจ้า
0: เพราะว่าท่านผิดเต็มห้อยบางคนอาจจะฮู้แล้วก็ตาพะลุก็มี
1: ถึงว่าบางคนว่าเอ้ารถใหญ่นี่นะมาตามข้อยแต่ว่าเจ้าขี่
0: ผิดสองทาง
1: ผิดระเบียบจราจรรถใหญ่ค่ะเจ้าขี่ถือตามสองทางตามทางที่มันตามทางปกติอ
0: ัน
1: นี้ต้องให้ทุกคนเข้าใจน้ำกันนะคะผู้ฟังแล้วก็บ่เฉพาะแต่เรื่องของการขี่รถผิดสองทางเด้อการขี่รถล่วงแฟมนาดก็เส้นเดียวกันขี่ล่วงแฟมนาดนี่แล้วไปเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะเกิดอุบัติเหตุกับคู่กรณีที่เพิ่นขี่มาตามไฟสีเขียวปกติทางก็จะเป็นผู้รับผิดชอบในเพราะว่าอย่างทางมดที่มันเกิดขึ้นความเสียหายทางมดที่เกิดขึ้น
0: แมนเนาะมีรายการทำฮู้คือแนวนั้นกับพร้อมกันปฏิบัติระเบียบซะเนาะมาเว้าคืนอีกเทนึงสภาพการเกิดอุบัติเหตุทั่วประเทศท่านผู้ฟังประจำวันที่8นี่อ้าวหลายเด้มี21เรื่องเนาะพาหนะเปเพ32คันเปเพเล็กน้อยนี่15สมควร17คนได้รับบาดเจ็บทั้งหมดแมน27คนบาดเจ็บเล็กน้อย13สมควร10สาหัส4เสียชีวิต3คนในวันที่8ในนั้นแขวงที่เกิดอุบัติเหตุก็มีนครเมืองจันทน์5รายเนาะเสียชีวิต1บริคัมไซนี่3เสียชีวิต1หลวงพะบาง2รายเสียชีวิต1อยู่ทางคำมวนนี่เกิดเหตุ2รายจำปาสัก1รายเซกอก1รายเว้าขึ้นให้มีรายการได้ฮู้ว่ามันมีความหุนแหงอยู่ทางต่างแขวงนี่บ่ว่าจะเป็นบริกรรมไซในการเสียชีวิตหลวงพระบางเสียชีวิตคือกันเนาะแล้วก็อยู่ทางนครหลวงจันทร์ในการเสียชีวิต1คน
1: เจ้าแล้วก็แจ้งเติมเนาะสำหรับทางเมืองไซเซถาเนาะเป็นอุบัติเหตุประจำวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาที่พันโทอัมพรพลรายงานเข้าสู่รายการ
0: เจ้าม
1: ี

0: โดยเฉพาะแม่นอุบัติเหตุรถจักรต่ำท้ายรถเก่งท่านผู้ฟัง
1: จ้า
0: ซึ่งว่าปัญหานี้นะมันก็จะเกิดขึ้นเป็นประจำ
1: แม่นแล้ว
0: โดยเฉพาะแม่นผู้ที่
1: จอดรถแดงผู้ที่จอดรถแคมป์ทางอาจจะจอดถูกต้องบ่หรือบ่แม่นหรือว่าอาจจะจอดจุดที่มันบ่เหมาะสมสองมาผู้ที่ขับขี่รถจักรนี่อาจจะเบิ่งใช้ความไวเกินบ่หรือว่าอาจจะมีการลิ้นโทรศัพท์มือถือบ่หรือว่าอาจจะเบิ่งอื่นๆน้องเป็นหลายๆกรณีที่ว่ามันเกิดขึ้น
0: เจ้าดังนั้นกับผู้ขับขี่ยานพาหนะนี่ก็ต้องได้มีสตินำกันให้หลายขึ้น
1: เจ้า
0: อยากให้ สังเกตเบิ่งอ้อมรอบตัวของท่านที่เดินทางไป
1: เจ้า
0: ว่ามียานพาหนะบ่จังซี่นะบางเทื่อรถไงที่เพิ่นจอดอยู่แคมป์ทางซื่อๆรถจักรก็ขี่ไปตามเอาก็มีแม่นบ่
1: แม่นแล้ว มันมีหลายกรณีที่มันติดพันกันฉะนั้นเบื้องของผู้ขับขี่นี่ต้องได้สังเกตคักๆเบิ่งให้ดีและอันตรายได้อนุรักษ์เบื้องของกรณีที่ว่ารถจักรต่ำท้ายรถใหญ่นี่นะส่วนหลายเนี่ยถึงขั้นสาหัสก็มีหรือบางกรณีถึงขั้นเสียชีวิตเพราะว่าผู้ที่ขับขี่รถจักรนี่ส่วนหลายใช้ความไวแล้วไปตามเอาท้ายอันนี้เป็นกรณีที่บุญน้องเคยนำเสนอหรือว่าสนทนาเป็นกรณีศึกษาผ่านทางรายการมาหลายครั้งแล้วน้องฮับผู้ฟังตอนนี้เฮาจะพักก่อนระยะต่อไปติดต่อสัมภาษณ์เจ้าที่พันโทเดชหรือสาไสยศาสตร
2: ์ไว้ทุกระดับศาสตร์เพื่อแสดงความฮู้บุญคุณอันลึกซึ้งและความอาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสหายไสสมพรพงวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะผู้ชอบพิธีสาปนกิจศพระดับชาติออกระเบียบการไหว้ทุกดังนี้1ให้จัดตั้งพิธีไหว้ทุกในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ตลอดระยะเวลาไหว้ทุกให้งดทุกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงทุกประเภท 2. ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของพรรคลัดแนวลาวสร้างชาติสหพันธครบเก่าแห่งชาติลาวองค์การจัดตั้งมหาสนขันศูนย์กลางคณะพรรคองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุงซาดและทุงผักลงเคิงเสานับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ให้สำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกักเกี่ยมสถานที่จัดตั้งไว้อาลัยเปิดปื้มไว้อาลัยอยู่สำนักงานของตน 3. อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อาลัยเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาคม2026ถึงวันที่11สิงหาคม2026ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นาทีถึงเวลา 12:00 นตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 นถึง 17:00 นบรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางนครหลวงเวียงจันทน์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วยหากฐานตลอดฮอดพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งคณะเข้าวางพวงมาลาไว้อาลัยตามวันเวลาที่กำหนดไว้ 4. พิธีสาปนกิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะผู้ชอบพิธีสาปนกิจศพระดับชาติ

0: มีรายการหาฟังรายการขับขี่ปลอดภัยออกอากาศให้ท่านได้หาฟังวันจันทร์ฮอดวันศุกร์ 8:00 นถึง 9:00 นกระจายเสียงที่วิทยุกระจายเสียงแห่งสะลาว FM 103.7 MHz กระจายส่งต่อไปที่ระบบ FM 94.3 MHz
1: เจ้าก็ต้องแสดงความขอบใจมิตรรายการทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังรายการในปัจจุบันนี้เนาะท่านที่ตามรับชมรับฟังอยู่แขวงใดเมืองใดสามารถแสดงรายงานมาได้เติมเนาะสภาพเขตแขวงเมืองของท่านอาศัยอยู่นั้นเป็นแนวใดดินฟ้าอากาศถนนหนทางเด้ไปมาได้ปกติหรือบ่หรือว่าเรื่องของฟ้าฝนสุรหานยังมีฝนตกบ่มื้อนี
0: ้
1: เนาะรายงานมาได้แล้วก็อย่าลืมแจ้งมาพร้อมว่ารับฟังเด้เรื่องของผลของการรับฟังสัญญาณการรับฟังรับฟังที่ 103.7 เมกะเฮิรตซ์นี่แจ้งหรือบ่ก็รายงานมาได้เติมหรือท่านอยากจะโทรมาโอ้ลมสนทนาบ่ว่าจะเป็นสายหน้าไมค์หรือว่าหลังไมค์ในตอนนี้ก็ยินดีท่านผู้ฟังโทรมาได้ที่030 5787052
0: เจ้าคือกับมื้อนี้น่ะทีมรายการหาฟังแจ้งบอสัญญาณเป็นคือแนวใดหน้าเพจของเฮาผ่านทาง Loud National Radio ท่านผู้ฟังหลายวันสำคัญที่จะมีขึ้นโดยเฉพาะแมนวันสั่งตั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งสะลาวปีนี้ครบรอบ66ปีท่านผู้ฟังแต่ว่ากิจกรรมหรือว่างานต่างๆปาฐกถาบ่หรือว่ากิจกรรมแข่งขันกีฬานั้นก็แมนหยุดก่อนในระยะนี้เนาะเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้แก่สหายไสยสมพรพรหมวิหารกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางภาคประธานสภาแห่งชาติแห่งสปป.ลาวที่ได้ถึงแก่มรณกรรมซึ่งว่าในระยะการไหวทุกนี้ก็คือ5วันท่านผู้ฟังวันที่8หาวันที่12
1: เจ้า
0: ท่านที่รับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยของพวกเฮาอยู่จะให้ทีมงานประสานไปหาพันโทเดชลือสาสัญญาสารผู้ซีนำเวียกงานจราจร
1: เรีย
0: กว
1: ่
0: าเป
1: ็
0: นห้องแผนกเจ้าห้องแผนกจราจรนครหลวงวิจันทน์เนาะจะรายงานสภาพการเกิดอุบัติเหตุทั่วนครหลวงวิจันทน์แด่ให้ท่านได้รับฟังมีตัวเลขผู้เสียชีวิตด
1: ัง
0: ที่พวกเฮารายงานไปวันที่8นั้นนครหลวงวิจันทน์มี1รายที่ว่าเสียชีวิตแต่ว่าจะอยู่ในตัวเลขหรือบ่
1: แม่แล้วก็จะถามเพิ่นขึ้นไปเนาะว่าสาเหตุเป็นแนวใดหรือว่าจุดที่เกิดเหตุนั้นมันมีความเสี่ยงหรือบ่หรือว่าผู้ขับขี่นี่ประมาทเองบ่หร
0: ือ
1: ว่าแนวใดเนาะซึ่งกรณีที่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตมันก็มีหลายกรณีที่มันกรณีที่มันเกิดขึ้น
0: มัน
1: จะเป็นความประมาทของผู้ขับขี่เองหรือว่าเรื่องของสภาพเส้นทางบ่หรือว่าแสงไฟอาจจะเพื่อว่าอย่างคนทางอาจจะมืดหรือว่าอาจจะเป็นคุมเบาะ
0: เ
1: ป็นหลายกรณีคุมบวกต่างๆมันสามารถเกิดขึ้นได
0: ้
1: เนาะสำหรับกับจะถามทางเจ้าหน้าที่ขึ้นไปเติมว่าเป็นขึ้นแล้วใด
0: เจ้าเจ้ารายละเอียดก็หาฟังน้ำกันแต่ว่าเมื่อนี้การเดินทางดิเป็นขึ้นแล้วใดเนาะทั่วนครหลวงจันทร์ข้างนอกนี่มีฝนตกบ่เลยว่าท้องฟ้ายังมืดอยู่ฟ้ามืดนี่มันก็บ่อำนวยแก่การเดินทางถ้าว่าอยู่ในนครหลวงวิจันทร์นี่ก็เดินทางปกติอยู่ถ้าว่าไปเขตห้อมผู้ห้อมผ่าหรือว่าไปเส้นทางภูเขาหลักบางคนว่าไปนี่นะขนาดว่ากลางวินในแท้ก็ยังมืดเลยอันนี้บวกกับฝนตกฟ้ามืดมัวถ้าว่าทางนั้นดิมันก็ยิ่งจะเสี่ยงเส
1: ี่
0: ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหลายตอนนี้ทีมงานประสานหาพันธุเดชลือสาสัญญาสารห้องแผนกจราจรนครหลวงวิจันทร์นอนอยู่ในสายแล้วสบายดี
1: สบายดี
0: สบายดีพันโทพันโทเดชลือสาได้ยินแจ้งบ่ทาน
2: ได้ยินแจ้งแล้วบัดนี้ผมกี้คอย
0: กี้คอยเนาะให้ทีมงานของเฮาเล็งเสียงขึ้นให้หน่อยนึงอยากให้ทานเว้าสู่ฟังการสัญจรโดยรวมตามที่ทานได้รับการรายงานเนาะใน9ตัวเมืองในนครหลวงจันทน์ทาน
2: เจ้าคนอื่นขอกล่าวคำสบายดีตอนเช้าอีกทีนึงเนาะทั้งรายการกับขี่รถไปรายการผู้ฟังที่เคารพเนาะหรือว่าผมเบิ่งในสภาพการจราจรและปัญหาการเกิดวิกฤตแจ้งในขอให้สายเข้าผู้เดียวขอให้ด้วย
0: เจ้าเจ้าซึ่งมามีรายการจะได้หาฟังการรายงานโดยรวมการสัญจรทั่วนครหลวงวิจันทน์ตามที่เพิ่นได้หาการรายงานแต่ละกลุ่มโดยเฉพาะแม้แต่ละแผนกในนครหลวงวิจันทน์นี่ก็จะมีการรายงานเข้าไปทุกมื
1: ้อ
0: การสัญจรจุดนั้นจุดนี้แล้วก็เบื้องกำลังเจ้าหน้าที่นะพวกเฮาอยากชมเชยหลายๆในระยะฤดูฝนที่เพิ่นลงคอยระบายรถให้บางจุดที่ว่าเพิ่นเห็นว่ามันจะมีความแออัดสับสนหร
1: ือ
0: ว่าจุดใดที่โรงเรียนยังเข้าแบบเรียนเพิ่มอยู่หนะเพิ่นก็ต้องได้สุ่มกำลังลงเพราะว่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สัญจรได้ไปได้มาแล้วก็ในระยะประมาณอาทิตย์หน้าหรืออาทิตย์ต่อไปนี่แ แผนกะเกี่ยมเปิดสุขเฮียนใหม่ก็ต้องมีแผนแต่ละเมืองอยู่แล้วเนาะเพื่อว่าห้องหับการระบายรถ
1: เจ้า
0: ถ้าว่ามือเปิดโรงเรียนใหม่เนี่ยมันจะเป็นมือที่ว่าสับสน
1: เจ้า
0: สับสนทั้งผู้เข้าผู้ออกผู้ไปส่งลูกส่งหลานดิเปิดโรงเรียนใหม่แต่ละจุดอยู่หน้าโรงเรียนที่ว่ามีอยู่แคมป์ทาง
1: เจ้า
0: อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่พวกเราจะต้องได้สอบถามทางเจ้าหน้าที่เติมว่าแผนในการระบายรถเมื่อเปิดโรงเรียนใหม่นี่มีขึ้นเท่าไหร
1: ่การเก็บความพร้อมเนาะเรื่องของกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในการสุ่มใส่ระบายรถแต่ละจุดแต่ละบอนเพราะว่ากลุ่มรวมเดบโบเฉพาะแต่ในของหลวงจันทร์ขอบเขตของประเทศแล้วก็โบเฉพาะแต่เรื่องของการเปิดโรงเรียนมาบอกกับผู้คนหรือเอื้อนว่าพ่อแม่ประชาชนที่ไปเรียกไปงาน
0: แม่น
1: คือระยะนี้นี่อาจจะโรงเรียนหลายคนมาส่วนกัน7เดือน8นี่นะมันไปมาได้ปกติจากที่ว่าโมงที่ออกบ้านไปดีขอเลื่อนไปได้อีก10นาทีบ่10นาทีกันยังได้แต่ว่าคันในกรณีที่เปิดสุขเฮียนใหม่นี่เลื่อนบ่ได้แท้ๆนะคันแม่นเกิดออกเงินเกินกายเวลา5นาทีคือตัวเองคือตัวบุญน้องเองนี่นะ
0: เจ้า
1: 5นาทีแล้วมันไปทางใหม่ได
0: ้บ่ทัน
1: บ่ทันเลย
0: เจ้า
1: ทางเจ้าหน้าที่พยุนได้สายแล้วเนาะ
0: เจ้า
1: สบายดีพันธุ์โทเรดเดลิซา
2: เจ้าสบาย
0: เจ้าเจ้าอยากให้ท่าน
2: ที่มีมีเรียกด่วน
0: เจ้าว่าเป็นอย่างเจ้าเนาะอยากให้ท่านว่าคืนชิวฟังเน
2: า
0: ะ
2: ถูกตัวรายงาน
0: เจ้าม
2: าเบื้องเรื่องสภาพการจราจรอยู่ในกันนะก็หลงอย่างนอนโดยรวมนะครับเป็นมีความสะดวกแต่ว่าปัจจัยไม่ได้รถติดรถอังมาช่วงบางเวลาครับ
0: เจ้า
2: เนาะฉะนั้นก็ให้ผู้ขับขี่ทุกท่านจุ่มพร้อมกันหน่อยที่ใช้ปฏิบัติ
0: เจ้า
2: ในการแต่งเพื่อการจัดจวนเดินแม่ในสะดวกเนาะ
0: เจ้า
2: วันนี้เฉพาะสภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนี้ในเมื่อกี้ตามมาที่เข้าเดือน8ตุลาคมเนาะเกิดขึ้นมีทั้งหมดจำนวน23เรื่องเนาะในนี้มันมีคนบาดเจ็บเล็กน้อย8คนสมควร10สาหัส6และเสียชีวิต3
0: เจ้า
2: ตกเทียบและอธิพันธ์มาตัวเลขนี่มันลดลงจำนวนเข้าเรื่องแต่ว่าตัวเลขผู้คนเสียหายของผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นหนึ่งคนเนาะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็ขอแสดงความเสียใจนั้นไม่หลายเราก็ประมาทที่เกิดวิกฤตเหตุในผู้กับขี่เสียชีวิตเนาะขอแสดงความเสียใจนั้นพี่น้องผู้เสียหายเสียชีวิตเนาะ
0: เจ้าอยากให้พันโทเดชเลซาเนาะลงเลิกตื่มโดยเฉพาะแมนผู้ที่เสียชีวิตรายละเอียดเป็นขึ้นเท่าไหร่ท่าน
2: เจ้าตัวกับกรณีเสียชีวิตนี้คือกรณีที่หนึ่งมันเกิดเหตุในเวลาประมาณ5:08 นของตอนเศร้าวันที่5/8ชมประชกเหตุเกิดเมนยูเส้นทางระหว่างไฟแดงท่าหลวงหาดตลาดหมอขัว
0: เจ้า
2: เป็นเหตุรถจักรตำท้ายรถจักรสำล้อค่ะเนาะเป็นเหตุที่รถจักรล้มลงในกลางทางแล้วในเวลาต่อมามันมีรถโบราณยี่ห้อและทะเบียนในมาเหยียบซ้ำ
0: โอ
2: ้แล้วก็เหตุให้ผู้ขับยังมันเสียชีวิตคาทีเนาะกรณีสองมันเกิดเหตุในเวลา10:00 น.ผ่านตี6ที่7เดือน8ชมประชกเกิดเหตุอยู่เส้นทางระหว่างไฟแดงทางด่วนหนองพญาเหตุเกิดอยู่เขตบ้านหนองบึกเมืองชิโกตะบองนครหลวงจันทร์เป็นเหตุรถจักรตำท้ายรถบรรทุกที่กำลังสัญจรอยู่เนาะและเกิดในหัวกับขี่รถจักรเสียชีวิตคาที
0: ่
2: ส่วนกรณีที่3เกิดเหตุในเวลาประมาณ11:30 น.ของวันที่8เดือน8ชมประชกเหตุเกิดอยู่เส้นทางระหว่างไฟแดงสว่างครับสามแยกบ้านต้นต้องเขตบ้านสว่างเมืองจันทบุรีนครเลยจันเป็นเหตุรถจักรตำคนงานขามทางเนาะเลยเหตุวัวคนงานขามทางมันเสียชีวิตคาทีส่วนตัวขี่รถจักรเป็นบาดเจ็บสมควรเน
0: า
2: ะต
0: ั
2: วอีกที่หนึ่งทั้งสามเหตุการณ์ที่เกิดเหตุและมีคนเสียชีวิตทั้งเจ้าหน้าที่กับขอแสดงความเสียใจน้ำยาที่พี่น้องของผู้ประสบเหตุถึงการเสียชีวิตในครั้งนี้ครับขอแสดงความเสียใจ
0: เจ้าทั้ง3เหตุที่ทานรายงานมานี่มีกรณีที่เมาบ่ท่าน
2: ส่วน3เหตุนี้กรณีที่เมาถูกนี่ทั้งเจ้าหน้าที่บ่ยังบ่สามารถรู้ได้เน
0: า
2: ะ
0: เจ้าเจ้ายังบ่ทันได้รับการรายงานเนาะเจ้าทางรายการการแสดงความเสียใจต่อเหตุที่มันเกิดขึ้นมันหุนแฮงอีหลีได้บ่น้องเนาะมีผู้เสียชีวิตมานี่พันโทเดชเลือซาถามคืนไปเนาะแผนกะเขียมในการเปิดสุขเฮียนใหม่ทางนครหลวงเมืองจันทร์ของพวกเรานี่มีแผนแล้วหรือยังทาน
2: แผนการเกี่ยวกับการต้นรับในทางเจ้าหน้าที่พวกเราก็ได้มีแผนเนาะกะเขียมหรือว่าลงเหตุเรียกโภชนะ
0: เนา
2: ะแล้วก็แบ่งเกณฑ์จับกำลังทั้งเข้าตรงเมืองลงอำนวยความสะดวก
0: จ้า
2: ตามจำเนี้ยเงี้ยเงี้ยแปลมากแต่ธรรมดาองเงี้ยที่มีครบจุดเนาะบริบอลมันมีแผนการขัดเกลียวแล้วเน
0: า
2: ะ
0: เจ้าเจ้านั่นก็คือแผนโดยรวมเนาะส่วนว่าไกลฮอดมืออีหลีพวกเขาจะประสานหาทานตื่นเพื่อว่าลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้วันนี้ในเมื่ออุบัติเหตุมันยังเกิดขึ้นหลายอยู่พันโทเดชหรือซานี่อยากฝากถึงสังคมขึ้นเอาได้ก็คือผู้ที่ใส่ยานพาหนะนี่แหละไปมาเอาได้ให้มีความปลอดภัยทาน
2: เจ้าต่อกับปัญหาการสัญญาเกิดเหตุอยู่ในนครหลวงแข็งเห็นว่าตัวเลขยังสูงเนาะฉะนั้นทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เฮาก็อย่าพอเรียกร้องมาถึงผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในนครหลวงแข็งเนาะจงเอาใจใส่ในเทศในการปฏิบัติกฎจราจรนะเพราะว่าช่วงระยะนี้ก็เป็นช่วงระยะฝนตกแน
0: ่
2: เนาะช่วงหลังมาเบิ่งตามเหตุการณ์ที่เกิดนี่ก็มันเกิดตอนช่วงฝนตกเบิดฉะนั้นน่ะก็จะฝากนักขับขี่นี่ขับขี่รถก็ค่อยไปค่อยมาควรขับขี่ไว้เกินไปเพราะว่าฝนตกในยามช่วงกลางคืนมันก็อาจจะบ่เห็นอาจจะเบิ่งทางบ่เห็นได้ไกลอ่ะนะเนาะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนนี่มีสติในการขับขี่เป็นหลักเนาะเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ตามมานี้เนาะสำคัญที่สุดก็แม่นว่าปฏิบัติกฎจราจรบุคคลเฝ้าเกินไปเนาะพอไปเข้ามาต้นว่าการปฏิบัติตามไฟอำนาจปฏิบัติไม่เห็นคือว่านักปฏิบัติยังมีจำนวนหนึ่งที่ว่ามักลวงไฟแดง
0: เจ้า
2: บุคคลลบกฎจราจรบุคคลนึงถึงเหตุจะเกิดผลตามมาจะเป็นนั่นแหละมีอย่างทุกคนอาจจะเชื่อแท้บุคคลให้ประมาทเลื่อนเ
0: จ้า
2: ตามเกินมั้งจะสูญเสียเวลาเสียสุขภาพเสียทรัพย์สินเสียชีวิตนั่นเองครับผมอยากปรารถนาอยากขอฝากให้คนออกจะใช้ปฏิบัติกันแท้เนาะ
0: เจ้าเจ้าต้องขอขอบใจพันโทเดชเลซาสัญญาสารห้องแผนกจราจรนครหลวงจันทร์หลายๆเนาะที่ได้สละเวลาร่วมในการขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้ขอขอบใจท่าน
2: เจ้าเจ้าขอบใจเช่นเดียวกัน
1: เจ้าสวัสดี
0: มีผู้เสียชีวิตถึง3คนในนั้นอยู่เขตท่าหลวงเป็นรถจักรตามรถ3ล้อท่านผู้ฟังเนาะแล้วก็มีรถใหญ่มาเหยียบซ้ำ
1: เจ้า
0: ก็เห็นให้ผู้ที่ขับขี่รถจักรแล้วเสียชีวิตเนาะเมื่อวานนี้พันโทอัมพรผลรายงานแล้วตัวนี
1: ้
0: แล้วก็มีอยู่ทางเส้นทางหนองบึกเป็นรถจักรตามท้ายรถบรรทุกผู้ขับขี่รถจักรเสียชีวิตเขตพลต้องเขตสว่างรถจักรต่ำคนยางท่านผู้ฟังอันนี้ก็เห็นให้คนยางนั้นเสียชีวิตคือกัน
1: เจ้าทางรายการขับขี่ปลอดภัยขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้ง3กรณีกับครอบครัวญาติพี่น้องเชื่อว่าภัยก็บ่อยากให้มันเกิดแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสติเติมเนาะผู้ที่บ่เกิดหรือผู้ที่ยังใช้ชีวิตที่สัญจรไปมาอยู่ก็บ่ให้ประมาทบ่ให้เลิกเลยคือที่เจ้าหน้าที่เพิ่นแจ้งแต่ละครั้งว่าหากว่าเฮาประมาทเพียงแต่เสี้ยววินาทีนี่นะความสูญเสียหรือว่าเสียหายต่างๆโดยเฉพาะทางด้านชีวิตและการทรัพย์สินมันอาจจะเกิดขึ้นได้ง่าย
0: เจ้าจังให้มีรายการอัญญาณกลัวแท้ๆเนาะเดินทางไปเฮาต้องมีสติโลดเนาะคือในระยะนี้พันโทเดชเลซาเพิ่นแจ้งว่ามันเป็นระยะฤดูฝนทั้ง3กรณีที่เกิดขึ้นและเสียชีวิตนี่นะย้อนฝนตกอยู่ในระยะของฝนตกแดงนี่แหละทัศนะในการเบิ่งเห็นเวลาที่ฝนตกเฮาใส่หมวกกันกระทบนี่นะผู้ขับขี่รถจักรนะมันจะมั่วได้บ่เนาะถ้าว่าเปิดแว่นขึ้นผัดฝนตก
1: เข้าตา
0: แม่นมันยากอีหลีดังนั้นก็คอยเอาคอยขับคอยขี่ไปไปฮอดเฮือนซ่าก็บ่เป็นหยังหรอกปลอดภัยถ้าว่าบางคนนี่ฝนตกมาล่ะเล็งได้ยานเปียกบ่หรือว่าถ้าฝนตกมามันเฮ็ดให้คนใจฮ้อนขับขี่รถไว้แล้วก็บ่มีสติเด้บัดนี้ขับไวแล้วการรักษาระยะห่างมันบ่ได้แต่บัดนี้เวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินมาทานจะหยุดจะเบรกมันบ่ทันเด้
1: แม่นแล้ว
0: มันไหลมันสะไล่ไปเลยจังซี่
1: เนาะแล้วเพิ่นเอิ้นว่าสติของเฮาเด้เนาะบางเทื่อสติหรือว่าความโฟกัสของเฮานี่นะอาจจะไปคิดใส่แต่กับว่าเขี่ยวไปเขี่ยวมือให้มันวิดฝนเราลืมคิดว่าคันเฮาขี่ไวมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือเฮาลืมคิดว่าถ้าทางหน้ามีอุปสรรคบ่สิ่งกีดขวางต่าง
0: ๆ
1: หรือว่ารถกรณีที่รถจอดกระทันหันนี่นะมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุเด
0: ้
1: ฉะนั้นขอให้เฮาคิดหลายๆอย่างคันว่าเมื่อใดที่มันฝนตกแห้งเกิดนี่นะบ่อยากให้ฝืนครับให้จอดก่อนเนาะหาบอนจอดบอนที่มันเหมาะสมทีเฮาสามารถจอดได้แล้วก็ปลอดภัย
0: แม่น
1: เนาะปลอดภัยทั้งตัวเฮาทั้งผู้ฟังแล้วก็ย่านฟ้าอีกเด
0: ้
1: ฝนตกเนาะขี่รถแข่งนี่ก็ย่านฟ้าคือกันเด้
0: เจ้ามันหลายๆสิ่งท่านผู้ฟังบ่เฉพาะแต่ปัจจัยของผู้ที่ปฏิบัติระเบียบ
1: แม่นแล้ว
0: บ่ปฏิบัติระเบียบนี่ก็แม่นปัจจัยนึงแล้วบัดนี้ปัจจัยอื่นๆดิฟ้าอากาศสิ่งแวดล้อมคนสัญจรนำกันหลายๆอย่างนี่มันเกี่ยวพันกันมันก็พาให้เกิดอุบัติเหตุได้เนาะบางเทื่อผู้ที่ขับขี่รถไปเพิ่นว่าอ้าวจุดนี้ค่อยเคยมาเคยไปตลอดแต่ว่าบังเอิญมีฝนตกน้ำท่วมขังมันเฮ็ดให้ดินที่อยู่แคมทางน่ะมันมื่นได้บางจุดมันมื่นมื่นบัดนี้รถไปใกล้มันก็เฮ็ดให้เฮาเจือกเจือกลมท่านผู้ฟังแล้วก็สังเกตว่าขี้ดินที่ว่าอยู่แคมทางนี่นะมันจะอาวหลายแดดบางจุดถนนไกลสอนพรหมวิหารนี่นะแล้วบัดนี้รถจากที่เพิ่นขี่ไปแนบขวานะเพิ่นบ่อยากขี่ละได้เดี๋ยวนี้เพราะว่าต้องรีบขี่ตุ๋
1: ม
0: บัดนี้ยับมาหยับมาซองกลางหรือว่าพี่และมาซ้ายสุดซองทางสิงพี่นะอันนี้แหละก็เห็นปรากฏการณ์นี้อยู่กะแมนอยู่ท่านผู้ฟังมันเปื้อนเปื้อนก็คอยเอา
1: จ้า
0: คอยขับคอยขี่ไปละกะในถ้าเว้าถึงมันเปื้อนแล้วเฮาก็อยากให้บ้านหรือว่าประชาชนภายในบ้านก็สวยๆกันในการอนามัย
1: เ
0: พราะว่ามันติดพันกันได้ถ้าว่าเขตความรับผิดชอบของบ้านนี้ก็อยากให้บ้านนี้รับผิดชอบหรือว่าหน้าเฮือนหน้าห้านของเฮาน่ะอนามัยได้ก็ดีนอกจากสะอาดแล้วผู้ที่สัญจรเที่ยวทางมันก็เฮ็ดให้บ่เปียกบ่มืนมันบ
1: ่
0: ถ้าว่ายังมีขี้ดินเป็นเอิ้นว่าเป็นโพนเป็นไข่นะอันนี้ก็อันตรายคือกันเพราะว่ารถจักมักเจือ กมักล้
1: มบางทีอันนี้มันความมาหลายบ่มีการไปปัดไปกวดนี่นะจนว่าเป็นการมากองขี้ทรายจนบ่ฮู้ซ้ําว่าพื้นที่เป็นคอนกรีตนั่นบ่
0: เจ้า
1: เฮาจนบ่ฮู้เป็นคอนกรีตความมันหนาเด้มันสะสมมันกองขึ้นกองขึ้นนะท่านผู้ฟังเน
0: า
1: ะอันนี้ก็เป็นอีกปัญหานึงที่พวกเฮาอยากจะฝากถึงผู้ที่ฮับฟังรายการอยู่ในตอนนี้
0: เจ้าแล้วก็เฮ็ดให้น้ําท่วมทางอีกเด้
1: เจ้า
0: ถ้าว่าดินบ่ขี้ดินขี้เหงื่อไปตันอยู่ห้องระบายน้ํามันเฮ็ดให้น้ําไหลบ่ทันจุดนึงที่เคยพบทุกปีก็คือจุดไฟอํานาจตรงโดก
1: เจ้า
0: จุดนั้นมันเป็นเปื้อนว่าพื้นที่ตามบอกะปกติแต่ว่าถ้าฝนตกหลายชั่วโมงหลายมื้อนี่นะมันก็เฮ็ดให้น้ําระบายบ่ทันบางเทื่อนี่เห็นพลเมืองดีเด้เพิ่นไปเอาขี้ดินออกเวลาที่น้ําท่วมขังนะไปเอาขี้ดินขี้เหงื่อออกอันนี้ก็สมเสยเพราะว่าอันนี้มันเฮ็ดเพื่อส่วนรวมเด้ถ้าว่าเฮือนใดห้านใดที่อยู่แคมป์ทางพวกเราอยากให้เฮ็ดแนวนั้นแหละเอาขี้ดินออกช่วยกัน
1: แม่แล้วเนาะอันนี้เฮาฝากบรรดาทานไว้ไผที่ได้เฮาฟังไปก็ให้แนะนํากันเติมเนาะบรรดาหมู่เพื่อนบ่หรือว่าคนในครอบครัวของทานเฮ็ดจังได๋จะให้การสัญจรไปมาหรือว่าควบเป็นระเบียบเรียบร้อยความสวยงามในบ่เฉพาะแต่ในของหลวงจันทร์ของเฮานี่ก็คือในขอบเขตทั่วประเทศ
0: เจ้าขอขอบใจมีรายการที่เฮาฟังรายการนี้โดยดีตลอดมาเนาะ1ชั่วโมงที่พวกเฮาอยู่นํากัน 8:00 น.ถึง 9:00 น.ถ้าว่าทานเฮาฟังบ่ทันมื้อนี้ก็แม่นมื้ออื่นเพราะว่ารายการนี้ออกอากาศเป็นประจำวันจันทร์ฮอดวันศุกร์สำหรับมื้อนี้บุญน้องอนุรักษ์ต้องลามีรายการไปเพียงเท่านี
1: ้สบายดี

จ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางผักคณะบริหารงานศูนย์กลางผักประชาชนปฏิบัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวร้อมต่างชาติและครอบครัวพรหมวิหารขอแจ้งข่าวเศร้าสลดใจมายังพี่น้องห่วมชาติพนักงานสมาชิกพรรคกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบทั่วถึงกันว่าสหายไซสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นของวันที่8สิงหาคม2006ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้าแห่งร่วมอายุได้70ปีสหายไซสมพรพรหมวิหารเป็นหนึ่งในการนำลักแหล่งของศูนย์กลางพรรคเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีผีกไวเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิบัติของพรรคเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าการจากไปโดยบ่มีวันจะกลับคืนมาของสหายไซสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับพรรคลัฐและประชาชนลาวบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งนี้ทั่วพรรคทั่วลัฐทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกพรรคและทั่วปวงชนลาวทางชาติจงเอาความเศร้าสลดใจและความอาลัยหักต่อสหายไซสมพรพรหมวิหารให้กลายเป็นกำลังแห้งสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นแน่นนาออมข้างคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคเสริมข้าใหญ่หมุนเสื้ออันสง่าองอาจของชาติและของพรรคเด็ดเดียวพันข้าใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเข้าสู่หลงเลิกสืบต่อบูรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไซสมพรพรหมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและศูนย์กลางแนวร้าวสังสาดตกลงไว้ถูกระดับชาติเป็นเวลา5วันโดยเริ่มแต่วันที่8ถึงวันที่12สิงหาคม2006ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีสถาปนากิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในวันที่12สิงหาคม2006เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวร้าวสังสาดครอบครัวพรหมวิหาร

สบายดีท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับทางเข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.ผ่านทาง FM 103.7 MHz ทางวิทยุกระจายเสียงสาธารณะหรือสามารถผ่านทางแอป Play Store App Store ในระบบมือถือสามารถโหลดเข้ามาที่เรดิโอการ์เดียนได้หุ่นขึ้นมาฟัง 103.7 เมกะเฮิรตซ์เมื่อนี้วันอังคารวันที่11เดือนสิงหาคมปี2026แฮม13คำเดือน8แล้วปีพ.ศ. 2569ท่ามกลางความโศกเศร้าอันเสียใจและการสูญเสียอย่างบ่มีวันหวนกลับของการนำคณะพักสหายไสสมพรพรหมวิหารได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นาทีของวันที่8สิงหาคมปี2026โดยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้ายแห้งรวมอายุได้ที่10ปีมื้อนี้ทางรายการจะนำเสนอแจ้งข่าวและชีวประวัติของสหายไสสมพรพรหมวิหารต้นรายการจะนำเสนอเสียงดนตรีลาวให้ท่านได้ฟังก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาสู่ระยะหน้าของรายการ

คณะบริหารงานส่วนกลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวส่วนกลางแนวลาวสังสาสและครอบครัวพรมวิหารขอแจ้งข่าวโศกเศร้าสลดใจมายังพี่น้องหอมชาติพนักงานสมาชิกพรรคกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบอย่างทั่วถึงกันว่าสหายไซสมพรพรหมวิหารกรรมการกลุ่มการเมืองส่วนกลางพรรคประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นาทีของวันที่8สิงหาปี2026ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ร้ายแรงรวมอายุได้70ปีสหายไซสมพรพรหมวิหารแม่นหนึ่งในการนำลักแรงของส่วนกลางพรรคเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีพริกไหวเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังสาเพื่อภารกิจปฏิบัติของพวกเขาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งนี้ทั่วภาคทั่วรัฐพร้อมกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกพรรคและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติจงเอาความโศกเศร้าสลดใจและความอาลัยหักต่อสหายไซสมพรพรหมวิหารให้กลายเป็นกำลังแห้งสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาอ้อมข้างคณะบริหารงานสูงกลางพรรคเสริมขยายมุนเสื้ออันสง่าองอาจของชาติและของพรรคเด็ดเดียวผันขยายแนวทางเป็นแปลงใหม่ของพรรคเข้าสู่ล้วงลึกสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนลาวก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไซสมพรพรหมวิหารคณะบริหารงานส่วนกลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและศูนย์กลางแนวลาวสังสาสตกลงไว้ทุกระดับชาติเป็นเวลา5วันโดยเริ่มแต่วันที่8ถึงวันที่12สิงหาปี2026ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีสัปนกิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในวันที่12สิงหาปี2026เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงเดินประทัดหลวงนครหลวงเวียงจันทน์เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังดนตรีจาก

ทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มื้อนี้จะมาเว้าถึงศิวประวัติโยของสหายไซสมพลพรหมวิหารสหายไซสมพลพรหมวิหารเกิดเมื่อวันที่12ธันวาปี1956ที่บ้านนาเมียวเมืองเวียงไสแขวงหัวพันเป็นบุตรของประธานไก่สอนพรหมวิหารและเมทองวินพรหมวิหารในครอบครัวพนักงานปฏิวัติมีไอ้เอิ้นน้องห่วมกันหาคุณสายหาคุณสหายได้สร้างครอบครัวกับสหายดร.นางวิภาวันพรหมวิหารมีลูกน้ำกัน2คนสาย1คนและหญิง1คนปัจจุบันอยู่บ้านศรีบุญเฮืองเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์นับแต่6ปีสหายได้จากครอบครัวไปเรียนอยู่ชั้นประถมและมัธยมอยู่ประเทศเวียดนามและประเทศจีนปี1962หาปี1970เป็นนักเรียนอยู่โรงเรียนบักหยางประเทศเวียดนามและโรงเรียนหนานหนิงแขวงกวงซีประเทศจีนปี1970หาปี1973เข้าเรียนโรงเรียนอุดมศึกษาอยู่ฮาบักสสเวียดนามปี1974จนถึงปี1976เข้าเรียนโรงเรียนการทหารที่เมืองเวียงไสแขวงหัวพันปี1977หาปี1983ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมอสโกสหภาพโซเวียตสหพันธ์รัสเซียในปัจจุบันปี1983หาปี1984เป็นอาจารย์สอนอยู่สถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ปี1984หาปี1987ค้นคว้าและป้องกันสำเร็จปริญญาเอกฝ่ายเศรษฐศาสตร์การเมืองที่สถาบันดิตวิทยาศาสตร์สังคมแห่งรัฐมอสโกสหภาพโซเวียตปี1987หาปี1989เฮ็ดเวียกอยู่ห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1989หาปี1991ห้องเจ้าแขวงแขวงสวรรณเขตทั้งเป็นหัวหน้าแผนกการค้าและพัวพันเศรษฐกิจกับต่างประเทศปี1991หาปี1993เป็นกรรมการส่วนกลางพรรคสมัยที่5เป็นห้องเลขาคณะพรรคห้องเจ้าแขวงทั้งเป็นหัวหน้าห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1993หาปี1995เป็นเลขาพรรคแขวงเป็นเจ้าแขวงสวรรณเขตปี1995หาปี1997เป็นกรรมการส่วนกลางพรรคสมัยที่6เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินปี1998หาปี2001เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่4เป็นรัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีปี2001หา2006เป็นกรรมการส่วนกลางพรรคสมัยที่7เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติเป็นประธานกรรมาธิการการต่างประเทศของสภาแห่งชาติสุดที่5ห้องประธานรัฐสภาสากลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้ประธานเข้าสู่เสียงดนตรีพื้นเมืองลาวอีกเทื่อนึงก่อนจึงกลับเข้ามาอ่านชีวประวัติของสหายไซสมพรพรหมวิหารอีกครั้งหนึ่ง

จะนำพาทานมาฟังศีลประวัติสหายไซสมพรพรหมวิหารปี2006หาปี2010เป็นกรรมการส่วนกลางพรรคสมัยที่8เลขาคณะพรรคสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่6คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติประธานกรรมาธิการต่างประเทศปี2011หาปี2015เป็นกรรมการส่วนกลางพรรคสมัยที่9เลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่7คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติเดือนมังกรหาเดือนเมษาปี2016เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติเดือนมิถุนาปี2026หาปี2020เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8เดือนมังกรปี2021เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่9ของพรรคกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8ประธานศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติเดือนมีนาปี2021หาเดือนธันวาปี2025เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่11ประธานสภาแห่งชาติสุดที่9เดือนมังกรปี2026เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่12กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่12เดือนมีนาปี2026จนถึงปัจจุบันในกองประชุมครั้งปฐมมะลึกของสภาแห่งชาติสุดที่10ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติสุดที่10นั่นก็คือประวัติของสหายไซสมพรพรหมวิหารที่ได้เอามาอ่านและให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนำกัน

เสียงเพลงและการนี้มีท่านได้รับฟังทุกวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 9:00 น. 10:00 น.พบกันเป็นประจำกับสายฝนและต้นน้ำซึ่งในมื้อนี้ก็ขอแสดงความโศกเศร้าเสียใจต่อการจากไปโดยบ่มีวันกลับคืนของสหายไซสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับพรรครัฐและประชาชนลาวบรรดาเผ่าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเฮาทางรายการเองก็แสดงความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งต่อการจากไปนี้เอาความโศกเศร้าและความเสียใจและความอาลัยหักต่อสหายไซสมพรพรหมวิหารให้กลายเป็นกำลังแห้งความสามัคคีกลายเป็นปึกแผ่นในหนาอ้อมข้างสุดท้ายนี้ขอแสดงถึงคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไซสมพรพรหมวิหารมาณโอกาสนี้ด้วยสุดท้ายนี้ทางรายการจะขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสบายดี

จ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางผักคณะบริหารงานศูนย์กลางผักประชาชนปฏิบัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติและครอบครัวพรหมวิหารขอแจ้งข่าวโศกเศร้าสลดใจมายังพี่น้องห่วมชาติพนักงานสมาชิกพรรคกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบทั่วถึงกันว่าสหายไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นาทีของวันที่8สิงหาคม2026ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้ายแห้งรวมอายุได้70ปี

ระเบียบการไหว้ทุกระดับศาสตร์เพื่อแสดงความฮู้บุญคุณอันลึกซึ้งและความอาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสหายไสสมพรพรหมวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะผู้ชอบพิธีสาปนกิจศพระดับชาติออกระเบียบการไหว้ทุกดังนี้1ให้จัดตั้งพิธีไหว้ทุกในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ตลอดระยะเวลาไหว้ทุกให้งดทุกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงทุกประเภท 2. ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของพรรคลัดแนวลาวสร้างชาติสหพันธครบเก่าแห่งชาติลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขั้นศูนย์กลางคณะพรรคองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุ่งซาดและทุ่งผักลงเคิงเสานับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ให้สำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกักเกี่ยมสถานที่จัดตั้งไว้อะไรเปิดปื้มไว้อะไรอยู่สำนักงานของตน 3. อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อะไรเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาคม2026ถึงวันที่11สิงหาคม2026ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นาทีถึงเวลา 12:00 ตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 ถึง 17:00 บรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางนครหลวงเวียงจันทน์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วยภาคฐานตลอดฮอดพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งคณะเข้าวางพวงมาลาไหว้อาลัยตามวันเวลาที่กำหนดไว้ 4. พิธีสาปนกิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 เป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะผู้ชอบพิธีสาปนกิจศพระดับชาติ

0: สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่หักแพงยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ MOIC สื่อสารอุตสาหกรรมการค้าสื่อสารหรือเอิ้นสั้นๆง่ายๆก็คือออคอสื่อสารและการพวกเราพบกันเป็นประจำทุกๆวันจันทร์วันอังคารและก็วันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในระบบ FM 103.7 MHz และก็ออกอากาศผ่านทางเพจ Facebook ของวิทยุก็คือวสล. National Lao National Radio และเขาก็ยังมีการกดแบ่งปันไปทางเพจของรายการ MOIC สื่อสารท่านผู้ชมที่อยากแพงดังที่รายการของพวกเราได้แจ้งกันไว้ในอาทิตย์ก่อนว่าในอาทิตย์นี้ซึ่งกลุ่มกับวันที่12เดือนสิงหาพวกเราจะได้มีการสนทนากันในหัวข้อที่เอิ้นว่าสังคมกำลังให้ความสนใจและก็เป็นการร่วมมือ2ฝ่ายในระดับรัฐวิสาหกิจนะองค์กรใหญ่ระดับประเทศที่จะช่วยกันในการเพิ่มหรือว่าสร้างตั้งสถานีสากรถไฟฟ้ามื้อนี้แมนเฮาจะสนทนากันอีกหนึ่งหัวข้อที่ทุกท่านให้ความสนใจดังที่อนุรักษ์ได้แจ้งไปเบื้องต้นถ้าท่านที่เข้ามาผ่านทางFacebook ก็ดีเนาะวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนนี้อยากให้ทุกท่านนั้นช่วยกันในการกดแบ่งปันหรือว่ากดแชร์ไปโตเพื่อให้ได้มาฟังว่าขอริเริ่มเนาะแห่งบันดาลใจในการร่วมมือครั้งนี้แม่นเพื่ออันใดเนาะจะได้ฮู้วัตถุประสงค์หลักการสนทนาแม่นภายใต้หัวข้อแม่นการร่วมมือเพื่อพัฒนาสถานีสากรถไฟฟ้าในขอบเขตทั่วประเทศร่วมสัมภาษณ์ในรายการมื้อนี้นางอยู่กับโฆษกอนุรักษ์ก็คือ2ท่านที่ต่างหน้าให้กับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวและก็รัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวขอแสดงความต้อนรับอีกครั้งที่2ท่านบุญทันพันธุรักษ์ของผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวและก็ท่านนางทุนทองใจพระสวัสดิ์ของผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟสบายดีสบายดีมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีหลายสำหรับอนุรักษ์ที่จะได้ร่วมสนทนาในหัวข้อที่ในเดือนที่ผ่านมาเนาะเดือนธันวาคมหรือต้นเดือนนี้ที่มีการเซ็นสัญญาแถลงข่าวร่วมมือ MOU กันไปแล้ววันนี้จึงสิได้มีโอกาสมานั่งเล่าสู่กันฟังหรือว่าแบ่งปันสู่กันฟัง
1: จ้ะจ้ะ
0: แนะนำตัวเองอีกเทิร์น
1: ก่อนนะจ้ะสบายดี ท่านผู้ชมผู้ฟังที่ฮักแพงและนับถือทั้งหลายข้าพเจ้าก็ต่างหน้าศรีบุญทันพันธุรักษ์ที่เป็นห้องผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวต่างหน้าทางคณะพักคณะอำนวยการของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวนั้นมื้อนี้ก็ถือว่ามีโอกาสดีที่ได้มาร่วมสนทนาเกี่ยวกับหัวข้อการร่วมมือกับรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวที่พวกเราได้มี MOU ร่วมกันไปหันอยู่ที่คืนวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz ในมื้อนี
0: ้ครับขออนุญาตให้ทาง ท่านได้แนะนำตัวเติมอีก
2: ค่ะสวัสดีทุกท่านเนาะทั้งผู้ชมทั้งบ้านเนาะและก็ข้าพเจ้านางทุนทองใจประสวัสดิ์ของผู้อำนวยการใหญ่ดาริสกิจน้ำมันเสือไฟลาวก็ขอแสดงความขอบใจมาทางรายการเนาะที่ได้เสื้อเสื่อนพวกเขาทั้งสองท่านเพื่อมาอานาอุลมในรายการประโยชน์กระจายเสียงของพวกเขาเนาะ
0: เจ้ารายการ MOIC สื่อสารก็ขอบใจคือกันที่ท่านทั้งสองฝ่ายได้สละเวลาได้ยินว่าก็ติดเวียกติดประสุมแต่ก็อยากจะมาชี้แจงให้สังคมเข้าใจได้ฮู้ถึงวัตถุประสงค์ของการร่วมมือครั้งนี้อยากให้ท่านเล่าให้ฟังเนาะในมุมของไฟฟ้าลาวก็คือน้ำมันเจ้าไฟลาวขอริเริ่มแล้วก็แห้งบันดาลใจต้นต่อที่เฮ็ดให้ทั้งสององค์กรใหญ่ของละได้ตัดสินใจมาร่วมมือกันในครั้งนี้ในการสร้างตั้งเครือข่ายสถานีสากรถไฟฟ้านี่เจ้า
1: เจ้าข้ออธิบายแนวนี้เนาะก็โดยปฏิบัติตามมติเลขที่08ของรัฐบาลนั้นลงวันที่4เดือน12 21นั้นว่าด้วยการหับห้องและก็ประกาศใช้นโยบายการนำใช้รถ AB ของสปป.ลาวนั้นแล้วก็สืบเนื่องมาจากมติกองประชุมของรัฐบาลครั้งปฐมมฤคของรัฐบาลสุดที่10ฉบับเลขที่06รบ.ทับวันที่17เดือน4 2026นี้อยู่ในมติดังกล่าวนี้เพิ่นก็ได้เว้าชัดเจนและเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมการนำใช้รถ AV นี้ฉะนั้นเพื่อเป็นการพันขยายเนาะมติดังกล่าวทั้งสองมติหันนานาพวกเฮาเป็นรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวที่เป็นผู้บริการและก็สนองไฟฟ้าแก่สังคมและก็ทั้งเป็นผู้ที่เฮ็ดธุรกิจในการซื้อขายไฟฟ้านี
0: ้
1: พวกเฮาก็เห็นกาละโอกาสตัวนี้นี่ที่เป็นท่าแห้งของพวกเฮาฉะนั้นแหละรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวก็รัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวนี่ถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจที่ใหญ่และอยู่ในสปป.ลาวข้าพเจ้าคิดว่าในมุมมองที่พวกเขาพวกเขาสององค์กรในร่วมมือกันนี้เพื่อพัฒนา จุดซากรถไฟฟ้าหรือว่าสิ่งที่เอื้ออำนวยอยู่ในสถานที่ของน้ำมันเสื้อไฟนี้ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่พวกเราสามารถเฮ็ดได้และก็เป็นจุดหนึ่งที่สามารถเอื้ออำนวยให้แก่สังคมก็คือพ่อแม่ประชาชนได
0: ้เจ้าและในมุมของรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาว
2: ของรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวอันนี้เขาก็คิดว่าเป็นไปได้เพราะว่าพวกเขามีโครงสร้างพื้นฐานหรือว่ามีสถานีบริการต่างๆที่ว่ากลมรวมในบรรดาหลายแขวงใหญ่ๆเกือบทั่วประเทศเน
0: า
2: ะนับแต่ภาคเหนือจนฮอดภาคใต้อันนี้เป็นจุดแข็งของพวกเขาเนาะคิดว่าเป็นไปได้ถ้ามีการร่วมมือก็สิมีผลดีให้แก่ทั้งสงรัฐวิสาหกิจของพวกเขา
0: หมายความว่าไปจุดเดียวนี่ได้ทั้งผู้ที่สงสัยรถน้ำมันก็เติมน้ำมันผู้ที่ใช้รถไฟฟ้าก็มีบอนสากรถไฟฟ้าแล้วก็เป็นสถานที่มันเต้าโฮมคนจำนวนพลมีสิ่งอำนวยความสะดวกเข้ามามันก็จะได้เอิ้นว่าสร้างเม็ดเงินเนาะจราจรอยู่ในเวลาเดียวกันสถานที่เดียวกันแล้วในเมื่อมีการร่วมมือกันสองรัฐวิสาหกิจแบบนี้แล้วอยากให้ท่านเราสุฟังเรื่องการแบ่งปันความรับผิดชอบการประสานงานแต่ละภาคส่วนระหว่างสองรัฐวิสาหกิจเฮา
1: ภายหลังที่พวกเฮาได้เซ็น MOU ในครั้งวันที่24เดือน7ผ่านมานี้เราพวกเขาก็ได้มีการแต่งตั้งคณะผู้สอบเนี่ยทั้งสองฝ่ายทางเบื้องรัฐวิสาหกิจฝรั่งของเราก็ได้มีการแต่งตั้งคณะผู้สอบและเบื้องน้ำมันเสื้อไฟลาวเพิ่นก็มีการแต่งตั้งคณะผู้สอบเพื่อเฮ็ดเบียดร่วมกันเดือนปัจจุบันนี้พวกเขาก็ผวมค้นคั่วเนาะความเป็นไปได้กับบ่หมายความว่าเขามีปั๊มน้ำมันทั้งหมดเท่าใดเขาจะลงหมดทั้งนั้นบ่แมนอันนี้พวกเขาก็ต้องได้ค้นคั่วว่าจุดใดที่เป็นจุดที่มีความจำเป็นต้องเหตุก่อนโดยเฉพาะเป็นจุดที่มีผู้สมสายลายสมสายรถไฟฟ้าลายแล้วก็เป็นจุดที่มีท่าแห่งในการคืนทุนไหวอันนี้พวกเราไปพิจารณาก่อนคิดว่าความรับผิดชอบในการแบ่งงานนี้เบื้องไฟฟ้าลาวของพวกเราต้องได้ค้นคั่วทางเบื้องเทคนิคเนาะจะเป็นเทคนิคทางด้านไฟฟ้าความพร้อมในการสนองไฟให้จุดดังกล่าวแล้วก็เทคนิคในการนาข้าวหองว่าหัวซากอย่างต่างๆให้แหละ
0: เจ้า
1: ฟ้าลาวก็ต้องได้ค้นคั่วเติมส่วนเรื่องน้ำมันเสื้อไฟเพิ่นก็สิค้นคั่วเรื่องสถานที่ของเพิ่นแหละว่าม
0: ี
1: ความเหมาะสมตัวใดอันนั้นก็ให้เพิ่นว่าเติมว่าความพร้อมของเพิ่น
2: เจ้าอันน่ะสำหรับรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวของพวกเฮานี้เนาะอันน่ะหลักๆนี้สิ่งที่ว่าอันเฮามีความพร้อมก็คือว่าหลักๆเขาจะเน้นไปทางต่ำตัวแบบของพวกเขาที่ว่ารัฐวิสาหกิจของพวกเขาได้ลงทุนเองในนั้นคือข่าวพระเจ้าได้เสนอไปในนอกขั้นเราเรื่องต่ำตัวแบบที่ว่าเป็นของรัฐวิสาหกิจของพวกเขาก็รวมมีสะสมต่ำขั้นว่าสะสมต่ำนี้ก็เป็นท่าแห่งของพวกเขาแล้วเนาะทางด่านพื้นฐานบ่ว่าจะเป็นด่านตลาดบ่ผมเข้าใจกับหูอยู่แล้วในการบริการของพวกเขานี่ถือว่าทั่วสังคมกับหูเป็นส่วนใหญ่แล้วถามว่าเฮามาเสริมเรื่องจุดสากไฟฟ้าอีกแห่งจะเป็นการดีเพราะว่าเข้ามาในปั๊มเฮาแล้วบ่เฉพาะแต่เรื่องน้ำมันก็มีสามารถรถไฟฟ้าก็สามารถเอาเรื่องสากไฟฟ้าอีกก็จะเป็นครบวงจรเนาะแต่ว่าในจุดนี้นี่พวกเฮาจะได้ก็คือทางทานห้องพออ่อนไฟฟ้าเพิ่นเว้าหาแหละพวกเฮามีการแต่งตั้งคณะกรรมการแล้วพวกเฮาจะต้องมีการสำรวจทั้งที่เฮามีข้อมูลแล้วต้องไปเบิ่งนำกันว่าในบรรดาปั๊มตัวแบบเฮานี่เฮาสิคัดเลือกเอาปั๊มใดในจุดใดและมีความพร้อมสำหรับเรื่องท่าแห่งของไฟฟ้าเป็นบ
0: ่
2: สินว่าระบบไฟฟ้า
0: เจ้า
2: ตะค่ายบ่หรือว่าดันเทคนิคต่างๆอันนี้เฮาจะบ่เบิ่งเพราะว่าเฮามีจุดแข็งทั้งสองรัฐวิสาหกิจแล้วเฮาจะมีความไม่ร่วมมือหรือว่าจะต้องได้ลงเก็บกำข้อมูลหรือว่าส่งข้อมูลให้กันเพื่อพิจารณาร่วมกันเจ้าคิดว่าเป็นไปได้
0: เจ้านี่คือการแบ่งความรับผิดชอบของทั้งสองฝ่ายแล้วโครงการนี้พอบอกได้บ่ว่าท่านหลังจากที่เฮาเซ็น MOU แล้วคิดว่าจะขยายให้ได้จักแห่งในขอบเขตทั่วประเทศ
1: ต่อกับบัตร5นี้เนาะนะคือดังเบาเบื้องต้นแล้วว่าปัจจุบันนี้จุดซากรถไฟฟ้าของเฮาทั่วประเทศนี่มีอยู่147จุดที่เป็นภาคเอกชนเป็นผู้พัฒนา
0: เจ้า
1: แต่ว่าพวกเฮานี้ว่าที่ตอบว่าจักจุดสิพวกเฮายังบ่สามารถตอบได้ก็เนื่องจากว่าอยู่ในระยะที่ศึกษาคือข้าพเจ้าได้เว้าหั่นว่าเฮาจะศึกษาแล้วก็จัดบริมาสิทธิ์ในการจะติดตั้งหัวซากรถไฟฟ้าอยู่ตามปั๊มน้ำมันนั้นฉะนั้นและการจัดรุ่นสิทธิ์นี้พวกเราก็ต้องเล็งใส่ว่าอันนึงเกิดเบิ่งเรื่องทางผู้สงสัยฮะแหละม
0: ัน
1: รายบอก็ต้องได้แก้ไขก่อนแต่เคียงคู่กันนั้นและบัดนี้ตามเส้นทางต่างๆโดยเฉพาะเส้นทางเลขที่13เนื้อแล้วก็13ไตต่างๆนี่แหละมันก็ต้องได้เบิ่งว่า ภาคเอกชนบ่ได้ลงติดตั้งหั่นนะ
0: อ
1: ันนี้มันก็มีความจำเป็นพวกเฮาต้องได้เบิ่งแนะนำพวกเฮาเป็นรัฐต้องถึงว่ามันจากการคุ้มทุนมันบ่สูงมันซ่าหั่นนะแต่พวกเฮาก็ต้องได้ค้นคว้าร่วมกันแนะนำพวกเฮาเป็นรัฐวิสาหกิจอันนี้คิดว่าจำนวนปั๊มจุดที่พวกเฮาจะเอาลงนี้ก็บ่สามารถจิตอบได้มื้อนี้
0: อันนี้
1: พวกเฮายังเฮ็ดเวียกร่วมกันอยู
0: ่
1: เนาะเฮ็ดร่วมกันอยู่ก็ทางปั๊มน้ำมันเพิ่นก็มีแล้วแหละว่าสิติปั๊มน้ำมันเพิ่นมีเท่าใดนะเพิ่นเว้าเต็มก็ได้เนาะ
0: ครับ
2: เจ้าสำหรับเรื่องสถิติข้อมูลของพวกเขานี่คือข้าพเจ้าได้เสนอไปเนาะสำหรับปั๊มตัวแบบก็มันมีซอ2ปั๊มและปั๊มตัวเทนในทั่วขอบเขตทั่วประเทศเนาะที่เป็นเงื่อนไขหรือว่าเป็นพื้นฐานให้พวกเขาก็มี260กว่าปั๊มเนาะ
0: อ
2: ันนี้เลยเป็นพื้นฐานต่างแต่ว่าเฮาสิกำหนดว่าเจ้าจักปั๊มก่อนนี่ในระยะนี้ตาม MOU พวกเฮาก็หมายว่าศึกษาข้อมูลส่งข้อมูลซึ่งกันและกันว่าจุดใดที่มีศักยภาพจะมีเศรษฐกิจดีพวกเฮาจะลงมือในจุดนั้นก่อนหรือว่าถ้าว่าเบิ่งสถานที่แล้วเนาะลอกก็ว่ามีความพร้อมแล้วเนาะต่างแต่ว่ากระแสไฟฟ้าดีระบบเทคนิคดีหรือว่าทางด้านเศรษฐกิจหรือว่าอยู่ระยะไกลระยะไกลเพิ่นทางไฟฟ้าเพิ่นจะเป็นโทเบิ่งตื่มนําพวกเฮาส่งข้อมูลเรื่องปั๊มสถานที่ว่าจุดนี้จุดนี้มีความเหมาะสมแต่เพิ่นจะเบิ่งว่าความพร้อมทางด้านระบบไฟฟ้าเทคนิคต่างๆอันนี้พวกเฮาจะได้เรียบเรียงกันจังซั่นเน
0: า
2: ะ
0: เจ้าม
1: ันก็ต้องได้เบิ่งตื่มว่าความสามารถในการสนองไฟระบบอยู่หั่นมันรับได้บ่อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: พวกเฮาก็ต้องได้ค้นคว้าคือว่าเข้าใจว่าปั๊มน้ำมันทุกปั๊มนี่มันก็มีไฟฟ้าหมดแล้วสนองให้ต่างแต่ว่าระบบไฟฟ้าของเฮาอยู่หันมันมีความเสถียรบ
0: ่
1: ตัวอย่างว่าหม้อแปลงมันน้อยบ่หรือว่าสายมันน้อยบ่อันนี้พวกเฮาจะต้องได้วางแผนปรับปรุง
0: ครับต้องได้เบิ่งคืน
1: เบิ่งคืนทางด้านเทคนิคจ้ะ
0: หมายความว่ายังตอบบ่ทันได้เทื่อว่าจะได้จักปั๊มในระยะของการศึกษาไปนําเก็บกําข้อมูลไปนํา
2: เรื่องนี้เรื่องศึกษาข้อมูล
1: แต่ว่าสิ่งแน่ๆเนาะข้าพเจ้าคิดว่าต้องได้ตอบสนองตามนโยบายของรัฐบาลนั่นแหละหมายความว่าเส้นทางแต่เลขที่13เนื้อเลขที่13ตายนี้แน่นอนพวกเราจะต้องได้เป็นจัดเป็นบริมสิทธิ์ในการแก้ไขตัวน
0: ี้
1: เพื่อตอบสนองให้ผู้เดินทางผู้โดยสารเจ้า
0: เจ้าเอาถ้าฟังข่าวดีน้ำกันบรรดาผู้สมใช้รถไฟฟ้าที่จะเดินทางไกลก็เอิ้นว่าหายห่วงแล้วเนาะเพราะว่าอนาคตนี้จะเกิดขึ้นแน่นอนโดยเฉพาะเส้นทางที่มีคนไปคนมาเรื่อยๆเอาง่ายๆซะคือสิลงต่างแขวงเน
1: า
0: ะบางเทื่อก็โอ้อยากเอารถเฮาไปอยู่แต่ว่ารถเฮาเป็นรถไฟฟ้าย่านสีซอกสถานีสักรถบ่ได้อาจจะมีข้อจำกัดน้อยนึงแต่ว่าอนาคตถ้าการหัวมือนี้เริ่มต้นจะตั้งปฏิบัติก็จะเป็นบนที่สามารถตอบสนองได้
1: จ้ะ
0: แล้วปานี้ถามทันเติมอีกน้อยนึงในจุดของเรื่องของการเมื่อกี้ทันก็ได้เว้าแล้วเนาะว่าเฮากำลังเลือกทั้งสถานที่ทั้งระบบไฟฟ้าที่มันสมคู่กันเน
1: า
0: ะสามารถที่จะเกิดเป็นสถานีได้แล้วอยากจะให้ทันเล่าสู่ฟังเรื่องของเงื่อนไขของการคัดเลือกนี่มีคือแนวใดเว้าสู่ฟังเนาะลักษณะว่าแม้แล้วเฮาเลือกสถานที่แต่อยากให้เว้าให้ฟังได้บ่ว่าแล้วเงื่อนไขมันมีประมาณใดแน่ล่ะเน้นใส่ในการติดตั้งแผนเฮานี่จะติดตั้งใส่เฉพาะที่เป็นรัฐวิสาหกิจน้ำมันเซอร์ไฟที่มีปั๊มน้ำมันบ่หรือว่าสถานที่อื่นๆที่มันเอื้ออำนวยแต่โบแมนปั๊มน้ำมันสิกะจิมีโอกาสที่จะเกิดได้บ่
1: เจ้าสำหรับการเลือกจุดติดตั้งนี้เนาะก็อันทําอิฐนี่เฮาก็ต้องได้เบิ่งมุมมองทางเศรษฐกิจก่อนก็คือว่าเคสนี้มีผู้สมใจหลายบ่
0: เจ้า
1: อันนี้มันติดพันเรื่องการลงทุนต้องได้เบิ่งอันที่2นี้มันก็ต้องได้เบิ่งว่าจุดที่พวกเฮาจะเอาลงหันมันติดพันนโยบายของรัฐบาลหั่นแต่ว่ามันบ่เศรษฐกิจแต่ว่าจําเป็นต้องได้เฮ็ด
0: อ
1: ันนี้ก็ต้องได้คนครัวเฮ็ดเพราะว่าเฮาเป็นบริษัทรัฐถึงว่ามันขึ้นทุนซ่าพวกเฮาก็ต้องได้พิจารณาพ
0: ิ
1: จารณาเฮ็ดอันนี้มันต้องได้เลือกอันต่อมาก็แม่นเลือกอันต่อมาก็แม่นเรื่องความการสนองไฟหั่นแหละเคสนั้นมีไฟเพียงพอบ่ในการสนองเป็นอันนี้เป็นตัวเลือก 2-3 อันนี่แหละที
0: ่
1: ได้เลือกในการติดตั้ง
0: ในเรื่องของมีเสริมเติมได้เจ้า
2: เจ้าขออนุญาตเสริมเติมนําทานห้องเพิ่นเนาะก็เห็นดีแหละก็คืออันน่ะบริษัทรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสือไฟลาวก็คือบ่ต่างหยังกับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวพวกเฮาเฮ็ดหน้าที่ทั้ง2หน้าที่ไปควบคู่กันบ่เฉพาะแต่ดําเนินธุรกิจอย่างเดียวพวกเฮายังเฮ็ดหน้าที่รับใช้สังคมเพื่อเฮ็ดให้สังคมได้นําใช้อย่างทั่วถึงอันนี้แม่นเป็นแนวทางของพวกเฮาไปตามทิศทางของรัฐบาลเพิ่นได้กําหนดไว้เนาะพวกเฮาเป็นวิสาหกิจของรัฐ
1: จ้ะ
2: บางเทื่อบ่เศรษฐกิจก็ต้องได้
0: เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก
2: ประชาชนในเขตทางใกล้สกลีกบ
0: ่
2: ถ้าว่ามีความพร้อมทางด้านอันนั้นไฟฟ้าบ่พวกเฮาก็จําเป็นต้องได้มีทั้ง เศรษฐกิจและเพื่อหับใส่สังคมไปควบคู่กัน
1: ก็บ่ไม้ของมาจะเล็งพัฒนาแต่ป้อมน้ำมันเนาะคือท่านอันนะในท่ามันบางเทือระยะอันนะทางที่มันไกลนะมันบ่มีปั๊มแล้วเฮามีความจำเป็นก็ต้องได้ศึกษาต
0: ้
1: องได้ศึกษานำเสนอกันถึงเพื่อพัฒนาเพื่อตอบโจทย์กับการเดินทาง
0: แล้วหมายความว่าถึงจะบ่แม่นปั๊มน้ำมันของรัฐวิสาหกิจน้ำมันเซอร์ไฟแต่ว่ามันมีความจำเป็นก็มีแผนเน
1: าะ
0: ที่จะเกิดขึ้นได้
1: อ้า
0: วก็จะเป็นข่าวดีให้กับทุกท่านผู้สงสัยรถไฟฟ้าในตอนนี้แล้วบัดนี้ถามตึมอีกเนาะว่าเรื่องของการขยายสถานีสายรถไฟฟ้าในทั่วประเทศนี่เฮียคงให้มีการนำใช้พลังงานเพิ่มขึ้นฉะนั้นทางรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวได้มีการก้าเกี่ยมความพร้อมของตะข่ายไฟฟ้าและก็ระบบสายส่งคือแนวใดเดเพื่อเป็นการรับประกันบ่ให้ส่งผลกระทบต่อกับการนำใช้ของประชาชนทั่วไปภาคทั่วไป
1: เวียกนี้เป็นเวียกของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว 100% เลยเนาะในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของพวกเฮานี่แหละปัจจุบันนี้พวกท่านก็สิเห็นสภาพไฟตกไฟมอนี่สูงก็เนื่องจากว่าการสมใช้รถ AV ของพวกเฮานี่รถไฟฟ้านี่มันเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนั่นแหละคันสิเว้าแล้วส่วนหลายแล้วมันยามเลิกการยามเลิกการแล้วมันเพิ่นก็ไปซากอยู่บ้านซากอยู่บ้านแล้วเฮ็ดให้ระบบของพวกเฮานี่นะมันซากพร้อมกันเพิ่นก็เลิกการเลิกพร้อมกันเนาะไปยามพักการก็ไปซากซากแล้วก็เฮ็ดให้ไฟนี่เพิ่มขึ้น
0: เจ้า
1: ก็มีผลกระทบต่อระบบของพวกเฮาโดยเฉพาะแม่นหม้อแปลงบ่สายไฟบ่ที่มันก็หับบ่ได
0: ้
1: ปัจจุบันนี่พวกเฮาก็เร่งเนาะเร่งแก้ไขจุดนี้อยู่ก
0: ็
1: การแก้ไขนี่ก็แน่นอนก็อาจบ่ท่วงทันเพราะว่ามันติดพันเรื่องกันงบประมาณนะการแก้ไขติดพันงบประมาณติดพันเรื่องพาหนะเรื่องบุคลากรที่จำเป็นต้องได้แก้ไขเร่งด่วนฉะนั้นนี่คิดว่าตัวนี้กันก็เป็นแผนของพวกเฮาอยู่แล้วจะต้องได้วางแผนรับมือกับงานดังกล่าวนี้อันนี้พวกเฮาถือว่ามีแผนละเอียดสมควรแล้วในการแก้ไขระบบของพวกเฮาแล้วแต่เคียงคู่กันนี้นะเคียงคู่กับการที่ไปซากอยู่บ้านนี้พวกเฮาก็ได้ค้นคั่วกลไกราคาไฟ
0: เจ้า
1: เฮ็ดแนวใดเพื่อจะให้คนนี่หันไปซากอยู่สถานีซากไฟฟ้าที่มียังใหญ่อยู่ตามตัวเมืองนี
0: ้
1: ปัญหาของพวกเฮาในส่วนหลายแล้วมันบ่อยากไปซากอยู่สถานีเลิกการเราไปซากอยู่บ้าน
0: เจ้า
1: อันนั้นฉะนั้นเฮามีความจำเป็นต้องเลยค้นคั่วราคาไฟสำหรับก็ฮองว่าราคาไฟช่วงพีคมันช่วงที่ยามแล้งยามเลิกการเราไปซากนั้นฉะนั้นราคาไฟตัวนี้มันจะต้องได้ปรับปรุงขึ้นเติ
0: ม
1: แล้วเพื่อให้คนนั้นไปซากอยู่สถานี
0: เจ้า
1: เพราะว่าการไปซากอยู่บ้านนี่อันนึงความปลอดภัยก็บ่มี
0: ม
1: ันซ่องมาระบบมันกระทบระบบแหละเกิดไฟมอดไฟยังต่างๆก็กระทบร้ายแหละเป็นผลเสียหายแก่ทางผู้สมใช้แดแล้วก็ทางเสียหายระบบของพวกเฮาแด
0: อ๋ออ
1: ันนี้มันยังอยู่ในขั้นตอนการค้นคั่วนําเสนอขั้นถึงเพื่อพิจารณา
0: เจ้า
1: ด้านราคาที่ติดพันกับการคุ้มครองให้อันน่ะลูกค้าที่ซื้อรถ AV นี้ไปซากสถานี
0: อ
1: ยู่สถานี
0: สามารถตีความหมายได้บ่ว่าอยากให้ไปซากสถานีหลายกลัวซากอยู่เฮือนแล้วเพราะว่าค่าเสียไฟฟ้ามันอาจจะคิดรายเป็นราคานึงอีกแม่นบ
1: ่ก็สิเป็นรูปการนั้นแหละเพราะว่ามันนะคือว่าแหละคือได้ว่าความปลอดภัยมันบ่มี
0: อ
1: ันเอาไปซากเฮือนหมายความว่าเฮาขอไฟไปใช้ทําอิฐนะเฮาก็มีกําหนดไว้ว่าจะต้องใช้อันน่ะมอเตอร์ไฟซํานี
0: ้
1: เหมาะสมกับการสมใช้ของท่านแต่ว่าท่านซื้อรถเข้ามาซึ่งเป็นอันน่ะเป็นอันตัวกินไฟนะเพิ่มขึ้นแล้วท่านน่ะบางเทื่อก็บ่ไปแจ้งไฟฟ้าอ่ะนะไปติดตั้งเลยไปซากเลยเฮ็ดให้ระบบมันก็หับบ่ได
0: ้
1: มันถึงจะเกิดช็อตเกิดไหม้อ่ะมันบ่มีความปลอดภัย
0: คล้ายๆมันมีความเส
1: ี่
0: ยงได้ว่าเป็นความเสี่ยง
1: เป็นความเสี่ยง
0: เป็นความเสี่ยงอ้าวคันซั่นฟังแบบนี้แล้วทุกท่านที่นําใช้รถไฟฟ้าก็ต้องได้ขึ้นฮ่วมกันได้เพิ่น1เป็นความปลอดภัย2เป็นประหยัดเงินในกระเป๋าเพราะว
1: ่
0: าค่าไฟมันกระแสไฟฟ้ามันจะแพงกว่าเด้เนาะซากในสถานีบางเทื่อนี่คันซากไว้ก็ประมาณ20นาทีกว่านี่ก็เนาะก็ประหยัดไปหลายตึบแล้วก็ไว้ตึบอีกฝากถึงผู้สมใช้รถไฟฟ้าเลยเด้อจากทางห้องบริการใหญ่เพิ่นอยากให้ทุกท่านนั้นประหยัดไฟร่วมกันแล้วก็เพื่อความปลอดภัยนั่นแหละเนาะเป็นหลักเลยมานี่เว้าเรื่องของเทคโนโลยีสถานีซากที่จะนำมาติดตั้งเดทันจะเป็นรูปแบบแบบใดแน่เพื่อเป็นการรับห้องโดยเฉพาะคือหลายๆคนมักว่าซากไว้เต็มไว้หรือว่าฟาชาร์ดนั่นเองเนาะมีหรือบ่ในจุดนี้แล้วว่าเรื่องของการรับห้องมาตรฐานของหัวซากไฟฟ้าแต่ละรุ่นหรือว่าทุกรุ่นที่นำไส้อยู่ในตลาดลาวเฮาปัจจุบันนี
1: ้
0: เห็นว่าหน่วยหลายซําใด
1: อยู่ในสปป.ลาวของพวกเฮาปัจจุบันนี้พวกเฮาใส่มี2รุ่นเนาะอันนึงก็ฮ้องว่า GB ทับ ที่แล้วก็รุ่นที่2นี่แม่น CCS2
0: เจ้า
1: ถือว่าทางช่วงมาตรฐานนี้ถือว่านำใช้อยู่ประเทศลาวของพวกเฮานี้แต่ว่าการคุ้มครองมาตรฐานต่างๆนี้เนาะพวกเฮาโอ้แท้กันยังบ่ทันมีผู้เป็นเจ้าการตัวนี
0: ้
1: แต่ผ่านมานี่การอนุมัติสถานีซากนี้ก็เป็นกรมนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าและสมทบกับกรมขนส่งของกระทรวงโยธาเป็นผู้อนุมัติในการให้สร้างตังค์สถานีซากนี
0: ้
1: แต่คิดว่าทางนั้นทางนี้ซ่องยี่ห้อนี่คิดว่าเป็นยี่ห้อที่ดีแล้วก็มีคุณภาพที่พวกเขาใช้อยู่ปัจจุบันนี้ก็บ่ค่อยเห็นเกิดมีปัญหาหยัง
0: เจ้าน
1: ะมีปัญหาหยังนี่มันอยู่สปปลาวของเฮานําใช้ปัจจุบัน
0: ณปัจจุบันคือมี2
1: 2
0: แบบ
1: 2แบบ
0: แล้วพอบอกได้บ่ทันว่าประชาชนผู้ที่ว่าซุมไส้หรือว่าเวลาไปสร้างรถอยู่สถานีไฟฟ้าเนาะคันสมมุติว่าเฮาเกิดขึ้นมาแล้วนี่อัตราค่าบริการเนี่ยมีการคิดอะไรแบบใดเพื่อเป็นพื้นฐานเป็นบนอิงให้ประชาชนว่าได้ฮู้เนาะหรือว่าจะมีการพัฒนาระบบการชําระเงินที่สะดวกสบายส่งทางอื่นๆเพิ่มเข้ามา
1: สำหรับการชำระเงินนี้นี่ส่วนใหญ่นะสถานีซากนี่ผ่านมาเป็นของภาคเอกชนถือว่าเขาจะมีแอปเฉพาะเขาเจ้าเลยที
0: ่
1: ตัวอย่างโลกาสิเขาก็สามารถสแกนเขาจะมีQR ติดอยู่ในตู้เลยเขาสามารถสแกนแล้วก็ซุบไฟได้แล้วก็ตั้งวงเงินของไอ้ซากเท่าใดแล้วมันก็ตัดเลยถือว่าสะดวกสบายแหละระบบนี
0: ้
1: และ EDL พวกเขาก็รวมพัฒนาแพลตฟอร์มของ EDL เฮาเฉพาะเลยที่สําหรับสิรับใช้ในโครงการที่ร่วมมือกับอันน้ํามันเชื้อไฟนี่ก็เป็นของ EDL ของเฮาเลยถือว่าสําหรับผ่านระบบธนาคารหมดเลยบ่ได้สําหรับผ่านเงินสด
0: อ
1: ันนี้มันคิดว่ามันจะดีที่สุดกันเฮาอันสําหรับผ่านธนาคารมันก็สะดวกสร้างความสะดวกให้ประชาชนหลายก็มีความปลอดภัย
0: ในเบื้องรัฐวิสาหกิจน้ํามันเชื้อไฟมีหยังเสริมเติมในจุดนี้
2: ทางนี้ทางเฮนดีทางทานห้องเพิ่นได้เสนอ
0: เจ้าหมายความว่าทุกอย่างเฮาจะเป็นระบบผ่านมือถือ
1: เจ้า
0: สแกนผ่านมือถือกําหนดระยะเวลาสักหน่อยสักหลายก็ขึ้นกับการนําใช้ตัวจริงของเราเลยเนาะก็จะเป็นคือระบบของภาคเอกชนทั่วไปเลย
1: เจ้า
0: แล้วบัดนี้ในด้านการจัดตั้งปฏิบัติเนาะทานโครงการนี้เป็นเอิ้นว่าเป็นโครงการระดับชาติเลยก็ว่าแม่นเนาะคันสั้นทั้งคณะพิศอบคาดว่าสิ่งที่มันท้าทายอันใดแดในอนาคตที่จะเกิดขึ้นว่าเรื่องของการร่วมมือเพื่อจะสร้างตั้งสถานีซากรถไฟฟ้าโดยการร่วมมือของรัฐวิสาหกิจน้ำมันเชื้อไฟกับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวพวกที่เป็นข้อจำกัดพื้นฐานโครงรางต่างๆเหล่านี้เป็นต้น
1: ทำอิดเลยที่เป็นข้อจำกัดก็แม่นเบาเรื่องงบประมาณงบประมาณที่จะมาลงทุนนั่นแหละอันนี้ก็คือท่านทราบแล้วว่าไฟฟ้าลาวของเราก็มีความยุ่งยากสมควรทางนั้นงบประมาณนั้นแต่ก็จะพยายามบิแบงแล้วมันการจัดตั้งปฏิบัติโครงการดังกล่าวนี้อันที่ซ่องสิ่งท้ายที่ซ่องนี้แมนจุดที่พวกเราจะติดตั้งหันเป็นจุดที่การสมใช้บ่สูงสถานการณ์คืนทุนในจุดนี้นี้ก็อาจจะมีความยุ่งยากแล้วก็คืนทุนซ่าสำหรับการลงทุนอันต่อมาก็แมนเบาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะแมนการสนองไฟแหละบางเทื่อมันอยู่เคลื่อนทางไกลแดก็ตาคายพวกเฮาก็น้อยแดหม้อแปลงก็น้อยแดมันก็ต้องได้ปรับปรุงก็ต้องได้ลงทุนเติ
0: ม
1: อันนี้มันจุดที่เป็นสิ่งท้าทายสําหรับในการร่วมมือในครั้งนี้นี้ทางเบื้องเพิ่นมีหยังบ่
0: มีหยังบ่ที่เป็นสิ่งท้าทายในเบื้องของรัฐวิสาหกิจน้ํามันเชื้อไฟเจ้า
2: อันน่ะสําหรับทางรัฐวิสาหกิจน้ํามันเชื้อไฟลาวเฮาก็เห็นดีที่ทางเพิ่นเสนอมีแต่ว่าอยากเสริมเติมจังซี่เนาะการโดยอิงตามสิ่งท้าทายเลยพวกเฮาจึงว่าเฮามีจุดแข็งทั้ง2จุดนี้เนาะเพื่อมาประสมประสานสมทบกันทั้งด้านทินฮ้อนหมายว่ามีบ่พวกเฮาก็ยังบ่ทันเพียงพอจึงว่าทางเพิ่นมีจุดแข็งด้านนั้นทินฮ้อนจึงเอาทั้ง2ภาคส่วนมาแทนที่ว่าเฮาสิได้จ่ายเงิน 100% พวกเฮาก็50 50ลักษณะนี้อันเป็นผลดีว่าเฮาจึงสามารถตอบโจทย์ได้ในการที่จะพัฒนาร่วมกันนี
0: ้
2: ย้อนเอา2ทื่นห่อนเพราะว่ามีพื้นฐานเพราะเพิ่นเป็นระบบของไฟฟ้าติดเด็กแล้วจึงเฮ็ดให้ต้นทื่นเฮาอาจจะลดพรลงไปเน
0: า
2: ะเพราะว่าเฮาก็บ่มีต้นทื่นที่ทันเพียงพอในขั้นที่ว่าเฮาริเริ่มนี้เนาะ
0: หมายว่าณตอนนี้สิ่งที่ สิ่งที่เป็นข้อจำกัดหรือว่าท้าทายลักๆก็เป็นด้านงบประมาณบุคลากรเฮามีทั้งสองฝ่ายสถานที่เฮาก็พร้อมเป็นส่วนใหญ
1: ่
0: เทคนิคไฟฟ้าก็มีมีแต่ว่าบางบ่อนบางพื้นที่ที่เขตทางไก่ซอกลีกโบอาจจะได้คุ้นคั่วคืนเรื่องระบบไฟมาเพื่อจะสนองเกิดให้เป็นสถานีสักไฟฟ้าโอ้เฮายังมีหลายๆปัญหาที่อยากจะถามหรือว่าเป็นการสนทนากันเนาะแต่ว่าตอนนี้ขอให้ทุกท่านได้พักกันก่อนจักมื้อนึงก่อนแล้วพวกเราจะกลับเข้ามาสนทนาต่อหรือว่าท่านผู้ชมทางบ้านที่กำลังเข้ามารับชมผ่านทาง Facebook มีคำถามอันใดที่ท่านสนใจหรือว่าอยากฮู้วิสัยทัศน์อันใดเพิ่มเติมพิมพ์เป็นข้อความได้จังหน่อยอนุรักษ์จะไปอ่านข้อความของท่านแล้วมาถามทั้งท่านฮงผอ.ทั้งสองพักส่วนเลยเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนกันไปจ้ะ
1: จ้ะ

กลับเข้ามาติดตามหับสมหับฟังการสนทนาในรายการโอคอสื่อสาร MOIC สื่อสารหรือว่าอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารโดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ฮักแพงตอนนี้อนุรักษ์ยังอยู่กับสงทานแขกรับเชิญที่ร่วมสนทนากันภายใต้หัวข้อการร่วมมือเพื่อพัฒนาสถานีสากรถไฟฟ้าในขอบเขตทั่วประเทศโดยการร่วมมือของรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวและรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวอยู่กับท่านหงผู้อำนวยการทั้งสองท่านเลย

0: ราก็ได้สนทนากันหลายๆหัวข้อไปแล้วนะตอนนี้คุณซุกอยากถามทั้งสองท่านเติมอีกเนาะถ้าหากว่าโครงการนี้ได้จัดตั้งปฏิบัติไปแล้วจะประกอบส่วนอันใดเด้ต่อกับประเทศชาติเนาะในเบื้องของประเทศชาติและพร้อมเดียวกันนั่นก็ว่าเรื่องของนโยบายเนาะต่อกับนโยบายของรัฐบาลได้มีการหันเปลี่ยนดังที่หลายๆคนก็ได้รับทราบแล้วก็จัดตั้งปฏิบัติมาแล้วว่าการนำใช้พลังงานทดแทนพลังงานสะอาดอยากให้ท่านได้อธิบายจุดนี้ให้ฟังตึง
1: จะอยากอธิบายตรงนี้ก็คือข้าพเจ้าได้ยกขึ้นในเบื้องต้นนั้นเพื่อพันขยายนโยบายของรัฐบาลและการส่งเสริมการนำใช้รถไฟฟ้านี้รัฐวิสาหกิจฟ้าลาวของเราก็ได้เอาใจใส่และในการค้นคว้าเพื่อเหตุอะไรที่ให้สามารถตอบสนองตามนโยบายของรัฐบาลนั้นได้เพราะว่าพวกเรานี่นะมีท่าแหงทางด้านพลังงานสะอาดอยู่ในสปปลาวของเรานี
0: ้
1: ซึ่งมีแรงผลิตโดยเฉพาะเป็นแรงผลิตพลังงานน้ำพลังงานแสงตะเวนนี่ไล่ถึงสามารถตอบสนองได้ในการสมใช้ภายในของเรานี้คันท่าว่าเฮาจัดตั้งปฏิบัติโครงการนี้สำเร็จก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพันขยายนโยบายของรัฐบาลนั้นโดยเฉพาะแม่นการลดพรการนำเข้าน้ำมันแล้วก็ลดพรการไล่ออกของเงินตาตามประเทศ
0: เจ้า
1: ซึ่งพวกเฮายังมีพบความยุ่งยากอยู่นี้อันโตมาก็เป็นการลดพรมลพิษจากการนำใช้รถน้ำมันนั้น
0: อ
1: ันนี้เพราะว่าเฮาใช้พลังงานสะอาดเนาะมันก็ลดพรมลพิษให้แก่สังคมอันนี้แม่นอันหนึ่งที่ตอบสนองตามนโยบายของรัฐบาลที่เพิ่นได้กำหนดไว
0: ้เจ้าในเรื่องของรัฐวิสาหกิจน้ำมัน
2: ข้าพเจ้าก็อยากเสริมเติมอย่างซี่เนาะก็ยินดีแล้วคือที่ผ่านมานี่พวกเฮาก็ถอดถอนบทเรียนหรือว่าพวกเฮาผูกพ่ออยู่กับรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสือไปลาวเฮาเนาะเมื่อก่อนเนาะก็คือณปัจจุบันเนาะที่ว่าในสภาพยุ่งยากสภาพขาดแคลนน้ำมันก็ย้อนว่าครั้งที่1ก็เกิดจากว่าสภาพเงินตาของเฮาแดเน
0: า
2: ะหรือว่าอันน่ะสภาพกันแข่งแย่งแข่งขันกันแดเนาะเกี่ยวกับน้ํามันเสือไฟหั่นเนาะแล้วก็หลักๆก็เฮาก็ยังมีสภาพขาดแคลนน้ํามันถึง2ครั้งใหญ่ๆอันนี้แหละเป็นผลกระทบให้แกรัฐวิสาหกิจก็คือสังคมที่มาใช้บริการหมายว่าส่วนขาดแคลนนี่เฮ็ดให้ความยุ่งยากผู้สังคมได้จมว่าหรือว่าโตแถวกันมาใส่น้ำมันเพราะว่าหลักๆรัฐวิสาหกิจเฮานี่ห้องหับให้แก่เวียกงานดังกล่าวอยู่แล้วเน
0: า
2: ะหมายว่าจะยุ่งยากปานใดจะอันน่ะสภาพเงินตาจะเปื้อนป่วนแบบใดพวกเฮาก็ต้องได้ค้นคว้าและก็เพื่อตอบสนองให้แก่สังคมเนาะอันนี้ก็ปราศจากบ่ได้ความขาดตกบกพร่องเป็นอย่างจังว่าจังซั่นเพราะว่าคือเฮาว่าเรื่องน้ำมันเฮาแม่นนำเข้าจากต่างประเทศเนาะแม่นสำหรับเงินตาของพวกเฮาก็คือสภาพของผู้ผ่านมาเนาะบางเทื่อมันก็อาจจะบ่เพียงพอตามความต้องการกับผู้ที่ว่าเฮาจะนำเข้าน้ำมันหั้นและสภาพยุ่งยากในสภาพการคงโลกต่างๆก็คือเฮาผู้นำกันบางเหล่านี้เนาะก็เกิดปัญหาสภาพการคงโลกที่ว่าบ่มีความสงบหั้นจึงเฮ็ดให้ว่าพวกเฮาก็ขาดแคลนน้ำมันในเมื่อว่ามันเกิดโครงการตัวนี้นี้ข้าพเจ้าว่ามีจุดดีหลาย
0: เจ้า
2: เพราะว่าจะได้บิแบงว่าแทนที่ว่าพวกเฮาสิได้ใช้แต่น้ํามันเฮาหันมาใส่อันรถไฟฟ้าเนาะและสิเฮ็ดให้ถ้าว่าการขาดแคลนอาจจะลดพรลงเนาะบางเทื่อก็อาจจะบ่เกิดได้บ
0: ่เจ้า
2: คนเฮาก็สิมีทางเลือกหลายทางเลือกต้องจำนวนนึงก็เลือกใส่น้ํามันก็บ่เป็นหยังจํานวนนึงก็หันมาใส่ไฟฟ้าเพราะว่ารับประกันบัตรว่าเพื่อว่ารับประกันในการนั้นน่ะอันอันนี้นำใส่นี่แหละอันนั้นตอบสนองให้แก่สังคมนี่แหละตามให้ทั่วถึงตามความต้องการและก็สิบ่มีการว่าขาดแคลนก็สิลดพรลงเนาะคิดว่าเป็นลักษณะจังซั่นถ้าเฮาได้ร่วมมือกันในโครงการตัวนี
0: ้เจ้าจากประสบการณ์ตัวจริงแล้วเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะได้พบปัญหา2ครั้งเนาะในการขาดแคลนน้ำมันอยู่ประเทศลาวเฮาระยะนึงแม่นระยะโควิดมาระยะหลังๆก็คือวางต้นปีมานี
1: ่
0: หลายๆครอบครัวนี่บางเทื่อนี่จนว่าได้จัดสรรกันว่าสิไปแบบใดแนวใดเนาะย้อนขวมขัดแขนน้ำมันย้อนประสาทสนแตกตื่นฉะนั้นเมื่อพบปัญหาแบบนี้แล้วหลายคนก็จะคิดแล้วกันแล้วแหละป่ะนี
1: ่
0: สมมุติว่ามีครอบครัวหนึ่งที่มีเงินไขว่าซั่นซะเนาะเพิ่นอาจจะต้องมีรถน้ำมันคันนึงรถไฟฟ้าคันนึงเพื่ออย่างเวลาที่น้ำมันขัดแขนอาจจะใส่รถไฟฟ้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกให้เลยเมื่อเห็นได้ทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเนาะทางการร่วมมือของสองภาคส่วนรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสือไฟลาวรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวอนุรักษ์ขอถามถ้าโครงการนี้การร่วมมือการสร้างตั้งสถานีสักรถไฟฟ้าสำเร็จตามเป้าหมายแล้ว ทั้งสองภาคส่วนนี่มีแผนหรือว่ามีวิสัยทัศน์อื่นบ่ที่จะร่วมกันในอนาคตอยากให้เราสู่ฟัง
1: จ้ะก็คือดังพวกเราฮู้แล้วว่าป้อมน้ำมันนี้เนาะเป็นชื่อว่าเป็นสถานที่หนึ่งที่สามารถหั่นได้หลายธุรกิจนอกจากที่พวกเราจะเอาหัวซากรถไฟฟ้าลงแล้วพวกเราสามารถเฮ็ดเป็นห้างอาหารหรือว่าห้างมินิมาร์ทหรือว่าห้างสะดวกซื้อต่างๆนั่นแหละหรือเป็นห้างกาแฟต่างๆสามารถเฮ็ดได้เลยก็เดี๋ยวนี้พวกเรากับผมศึกษานี่ก็คิดว่าสิเอาแถวมอนี่แหละแถวดงจอกดงจองนี่ก่อนลองเบิ่งเป็นไพลอตลองเบิ่งก่อนว่ามันเป็นไปได้บ
0: ่
1: นะอันนี้พวกเราคิดว่าในกรอบการร่วมมือจุดนี้นี้จะสามารถเฮ็ดให้เกิดได้อาจจะเป็นตัวแบบบนใดบนหนึ่งก่อน
0: เ
1: พื่อสร้างความเอื้ออำนวยความสะดวกให้ผู้มาสมใจนั่นแหละให้มันสะดวกสบายเข้ามาซากรถแล้วอยากช้อปปิ้งก็ได้อยากกินกาแฟก็ได้อยากกินข้าวเปียกอยากกินเฟอก็ได้ก็ไม่ถ้ามันครบสุดอยู่ในฮั่นอันนี้แม่นอยู่ในกรอบ MU ของพวกเราอยู่แล้วต้องได้เฮ็ด
0: หมายความว่าบ่แม่นเฉพาะแต่สร้างตั้งสถานีซากรถไฟฟ้าอยู่ปั๊มน้ำมันเท่านั้นยังมีธุรกิจอื่นที่เอิ้นว่าเป็นระบบนิเวศธุรกิจรถไฟฟ้าเน
1: า
0: ะ
1: แม่น
0: แล้วทางเบื้องวิสัยทัศน์ของทั้งรัฐวิสาหกิจน้ำมันเชื้อไฟแล้ว
2: อย่างก็คือที่พวกเฮาได้ระบุไว้ใน MOU หั่นเนาะภายหลังที่พวกเฮาได้ทดลองเบิ่งว่าในจุดเป้าหมายที่พวกเฮาคิดว่ามีความพร้อมหั่นเนาะหลังจากเฮามาศึกษาเบิ่งหรือว่าคิดว่าเป็นไปได้แล้วเนาะหลายๆอย่างต่อไปพวกเฮาจะร่วมกันก็คือธุรกิจปิ่นอ้อมหมายว่าคุณเฮาหั่นนะเวลาเฮาใส่เวลาให้มีคุณค่าเนาะสมมุติว่าเฮามานั่งซักรถหาซักรถไฟฟ้าเฮาก็สามารถ
0: เฮ็ดเวียกอื่นไปได้
2: เฮ็ดเวียกอื่นไปได้พร้อมๆกันเน
0: า
2: ะ
0: เจ้า
2: แล้วก็สิให้เกิดความพอใจให้แก่ผู้มาใช้บริการของพวกเฮาเจ้า
0: ซั่นสามารถเว้าได้ว่าในอนาคตถ้าโครงการสำเร็จแล้วปั๊มน้ำมันจะบ่จะคึกคืนคนกัวเก่าใช่คำว่าจังซั่นเนาะคึกคืนกัวเก่าจากมีผู้ไปผู้มาเมื่อก่อนปั๊มน้ำมันนี่คือตามการใช้ชีวิตเนาะทั่วไปเมื่อก่อนไปใช้ปั๊มน้ำมันคือต่อแถวย่างหน่อยรถ 2-3 คันใช้น้ำมันแล้วคือไปแต่คันสมมุติว่ามีสถานีซากรถไฟฟ้ามาแล้วซากรถมันต้องย่างหน่อย3นาทีเนาะในเวลานั้นอาจจะประชุมโทรศัพท์ไปซุ้มออนไลน์บ่กินอาหารเช้าบ่หรือว่าดื่มกาแฟบ่ซื้อเครื่องบ่สิอันคันถามว่ามีธุรกิจปิ่นอ้อมเกิดขึ้นนี่ก็จะสามารถสร้างการร่วมมือกันในอนาคตได้เนาะถือว่าเป็นโครงการการร่วมมือระดับชาติที่หลายคนให้ความสนใจแล้วก็เชื่อว่าโครงการนี้สำเร็จผู้สมใจในนามประชาชนทั่วไปนี่แหละก็จะได้รับความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นเนาะบ่มีข้อจำกัดหลายขึ้นคือการเดินทางที่ต้องใช้รถไฟฟ้าก็ลดความกังวลลงได้ในระดับนึงว่าเวสถานีแล้วสถานีซากนี้แล้วอ้ากันขี่ไปได้ต่ออีกคือกำลังรถบางคนนี่แลนได้ระยะที่บ่ไกลเนาะก็ต้องได้เวหลายๆสถานีกว่าสิฮอดคำมวลสวรรณเขตจังซี่เนาะจ้ะมื้อนี้ก็ถือว่าได้ข้อมูลใหม่หลายอย่างเลยเพื่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังให้ความสนใจเรื่องของการร่วมมือเพื่อสร้างหรือว่าพัฒนาสถานีซากรถไฟฟ้าโดยการร่วมมือของสองภาคส่วนรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวและรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเวลาก็พอดีงามเลยเนาะก็จากกันอยากให้ทั้งสองท่านท่านมองผมในการได้ฝากอย่างถึงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่ง
1: จะจะขอฝากท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังตื่มก็คือเขาทราบแล้วว่าระยะนี้รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวก็คือรัฐวิสาหกิจของรัฐและทั้งหมดนั่นแหละมันอยู่ในช่วงการดำเนินปฏิรูปฉะนั้นมีหลายอันที่พวกเราสามารถซอยกันได้มีหลายอันที่พวกเราจะต้องได้ปรับปรุงร่วมกันเพื่อเฮ็ดให้รัฐวิสาหกิจของพวกเรานี้ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิผลนั่นแหละหนึ่งในนั้นที่โครงการพวกเราเฮ็ดนี้ก็เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการดำเนินธุรกิจร่วมกันนอกจากที่พวกเราจะเฮ็ดหัวซากนี่แล้วในตอนหน้าพวกเราอาจจะค้นคว้าร่วมกันอีกว่าการตอบสนองน้ำมันในโครงการต่างๆเป็นต้นโครงสร้างก็สร้างเขื่อนบ่อทรายซุ่งต่างๆนี่อาจจะเป็นบริมสิทธิ์ให้รัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวของเราเป็นผู้สนอง
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นอันนึงที่จะช่วยให้การฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟเคียงคู่กับการฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเช่นกันฉะนั้นข้าพเจ้าในนามผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวก็ขอฝากนำพ่อแม่ประชาชนผู้ทั้งอยู่ทางบ้านที่ได้ครับการติดตามรับชมรับฟังนี้จงพยายามหั่นมาใช้นำใช้รถไฟฟ้าให้ลายขึ้นเพื่อยังกับเพื่อช่วยชาติของพวกเขานี่แหละคันเขานำใช้รถไฟฟ้าลายขึ้นก็เป็นการช่วยประหยัดรายจ่ายของพวกเขาแล้วก็ประหยัด เงินตาที่ไล่ออกจากต่างประเทศช่วยประเทศชาติเพื่อพร้อมกันพัฒนาสร้างชาติประเทศชาติของพวกเขาให้เจริญเมืองแบบยืนยงจะ
0: ขอบใจท่านน้องผู้อำนวยการและวิสาหกิจน้ำมันซาไฟลาวขอฝากถึงท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
2: เจ้าอยากขอฝากถึงท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งบ้านน้องก็คือพวกเขาเป็นทั้งสองหลักวิสาหกิจใหญ่อนาคตก็อยู่ในช่วงระยะที่ดำเนินและก็ปฏิรูปปรับปรุงอันแต่ก็เป็นโอกาสอันดีเนาะที่พวกเขาได้มาออกรายการนี้เนาะและเสนอว่าท่านผู้ชมผู้ฟังเนาะจะอนาคตมีความคิดว่าเฮามีทางเลือกเนาะคือข่าวเจ้าเสนอในเมื่อก่อนคืออันปั๊มน้ํามันเสือไฟของพวกเฮาเข้ามาก็คือมีแต่ใส่น้ํามันแล้วก็ออกไปเน
0: า
2: ะต่อไปเฮาก็สิมีหลายทางเลือกบ่ว่าจะชุดสากหรือว่าบริการธุรกิจที่เป็นอ้อมล้วนแล้วแต่จะเป็นเสริมให้ศักยภาพทั้งสองหลักวิสาหกิจเฮาเนาะได้มีความเข้มแข็งเติบใหญ่ขยายตัวและให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นก็คือเฮ็ดให้เนื้อเมื่อว่ารัฐวิสาหกิจของพวกเขามีความเข้มแข็งมีแรงหักเพิ่มขึ้นก็จะเหตุให้ประเทศชาติของพวกเขาได้มีความมันคงไปพร้อมๆกันเนาะ
0: เจ้าขอบใจทั้งสองท่านถือว่าเป็นการฝากถึงประชาชนไทยเฮาเจ้าคอยนี่แหละต้องคิดร่วมกันแล้วเรื่องของการประหยัดพลังงานสวยซาดก็คือประหยัดเงินในกระเป๋าของเขาประหยัดกันเอิ้นว่าสมไส้หรือว่ากันไหลออกของเงินตาต่างประเทศเพื่อเฮ็ดให้ระบบเศรษฐกิจหรือว่าการดำรงชีวิตของประชาชนนี่มีความสะดวกสบายขึ้นเฮามีทางเลือกแล้วและที่สำคัญคือพรรคและรัฐบาลก็มีนโยบายแล้วเรื่องของการสมไส้รถไฟฟ้าเนาะหลายๆคนที่มีเงินไขก็อาจจะกลับเอาไปพิจารณาและก็เตรียมฟังข่าวดีน้ำกันทุกท่านที่เฮาจะได้เข้าปั๊มน้ำมันของรัฐวิสาหกิจเสื้อไฟแล้วน้ำมันเสื้อไฟลาวแล้วเขาก็จะได้ซากรถไปพร้อมเขาจะได้ดื่มกาแฟไปพร้อมได้ซื้อเครื่องไส้ต่างๆไปพร้อมในจุดที่เขาจะเริ่มนะตอนนี้ติดตามน้องกันเนาะอาจจะไปติดตามทางช่องทางออนไลน์ของFacebook รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวก็ได้หรือว่าข้อมูลการเคลื่อนไหวของรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวก็ได้ในนามที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าทุกๆเวียกงานที่เกี่ยวข้องบ่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของทั้งไฟฟ้าลาวหรือว่าน้ำมันเสื้อไฟลาวและการของพวกเราก็ยินดีที่จะเป็นขั้วต่อในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเมื่อนี้ขอบใจอีกท่านนึงท่านบ
1: ุ
0: ญทันพันดุลักษ์ห้องผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวและก็ท่านนางทุนท้องใจพระสวัสดิ์ห้องผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวขอบใจท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังและก็รับชมรายการของพวกเราด้วยดีตลอดมาเมื่ออื่นพวกเราจะมาพบกันใหม่เวลา 11:00 น. 12:00 น.มื้อนี้พวกเราทั้ง3คนจะลาไปพร้อมกับรายการรับประทานอาหารเที่ยงขอบใจสบายดี
1: จ้าสบายดี
0: ขอบใจ

แจ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางผักคณะบริหารงานศูนย์กลางผักประชาชนปฏิบัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติและครอบครัวพรหมวิหารขอแจ้งข่าวโศกเศร้าสลดใจมายังพี่น้องห่วมชาติพนักงานสมาชิกผักกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบทั่วถึงกันว่าสหายไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 น.ของวันที่8 สิงหาคม 2026ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้ายแหงรวมอายุได้70 ปีสหายไสสมพรพรหมวิหารแม่นหนึ่งในการนำลักแรงของศูนย์กลางผักเป็นผู้ที่มีความหู้ความสามารถมีไหวพริบเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิวัติของพรรคเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนล้านบรรดาเผ่าการจากไปโดยมีวันจะกลับคืนมาของสหายไสสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับพรรคลัดและประชาชนล้านบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ่งนี้ทั่วผักทั่วหลัดทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกผักและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติจงเอาความโศกเศร้าสลดใจและความอาลัยหักต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารให้กลายเป็นกำลังแห่งสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาอ้อมข้างคณะบริหารงานศูนย์กลางผักเสริมขยายมูลเสื้ออันสง่าองอาจของชาติและของพรรคเด็ดเดียวพันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเข้าสู่ล่องลึกสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติตกลงไว้ทุกระดับชาติเป็นเวลา5 วันโดยเริ่มแต่วันที่8ถึงวันที่12 สิงหาคม 2026ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีสถาปนากิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในวันที่12 สิงหาคม 2026เริ่มแต่เวลา13 โมงเป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติครอบครัวพรหมวิหาร

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ประธานประเทศตีราคาสูงต่อสายพันธุ์อันดีงามและการเฮาเมือระหว่างลาวและสิงคโปร์ตลอดระยะ5ทศวรรษปัจจุบันสังคมลาวนิยมบริโภคแพลตฟอร์มในสื่อสังคมออนไลน์อย่างหลงใหลการท่องเที่ยวแมนเสาค่ำอันหนึ่งในการสร้างและหับให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงหลวงพะบาง6เดือนต้นปีนี้ประชาชนจีนเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศสูงถึง3ตื้อกว่าคนสิงคโปร์เสนอห่างกฎหมายเสริมกำลังปราบปรามสแกมเมอร์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว

0: ตอนเศร้ามื้อนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์หลายภาคส่วนได้สืบโตเข้าวางพวงมาลาเพื่อแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปโดยบ่มีวันกลับคืนมาของสหายเสสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานสภาแห่งชาติด้วยพยาธิติดเชื้อในกระแสเลือดอักเสบขั้นรุนแรงการจากไปของสหายเป็นการสูญเสียการน้ำคันสูงสุดของภาครัฐและประชาชนลาวบรรดาเผ่าเข้าวางพวงมาลาในตอนเช้ามื้อนี้คณะธรรมอิฐแม่นคณะรัฐสภาแห่งชาติแห่งราชอาณาจักรกัมพูชีคณะที่ทรงแม่นคณะบริหารงานภาคแขวงสวรรณเขตพร้อมด้วยคณะสภาประชาชนแขวงสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่13และประชาชนบรรดาเผ่าชาวแขวงสวรรณเขตนำพาโดยสหายบุญจมอุบลประเสริฐกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงต่อมาแม่นคณะสถานเอกอัครทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำลาวคณะสถานเอกอัครทูตสาธารณรัฐกูบาประจำลาวคณะพักคณะนำและประชาชนบรรดาเผ่าแขวงลมพบางคณะสถานเอกอัครทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำลาวคณะสถานเอกอัครทูตสหพันธ์รัสเซียพร้อมด้วยคณะกระทรวงป้องกันประเทศรัสเซียประจำลาวคณะบริหารงานพักพร้อมด้วยประชาชนชาวแขวงหลวงน้ำทาคณะสหภาพเอรบประจำลาวคณะสถานเอกอัครทูตฮังการีประจำลาวคณะบริหารงานภาคแขวงสภาประชาชนแขวงและประชาชนบรรดาเผ่าแขวงบัวแก้วนำพาโดยพลจัตวาแป้นคำปุจจันเพงกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงคณะสภาการค้าจีนประจำลาวคณะธนาคาร ICPC คณะสมาคมนักธุรกิจเมียงลาวคณะครอบครัวปราศพลและครอบครัวสีสารนอกจากนั้นยังมีคณะจากบรรดากระทรวงองค์การปกครองแขวงสถานเอกอัครทูตองค์การจัดตั้งสากลประจำลาวนักธุรกิจบริษัทห้างห้านและบรรดาครอบครัวกันนำเข้าวางพวงมาลาไหว้อาลัยถึงสหายเสสมพลพรหมวิหารตามลำดับเมื่อวานนี้ท่านธงรุณศรีสุริตประธานประเทศได้ทรงสารอวยพรถึงท่านชามันซานมูการัตนัมประธานาธิบดีสิงคโปร์เนื่องในโอกาสวันชาติสิงคโปร์ครบรอบ61ปีเนื่องในสารอวยพรระบุว่าต่างหน้าประชาชนลาวและในน้ำส่วนตัวข้าพเจ้าขอส่งคำชมเชยอันอบอุ่นและพรแสนประเสริฐมายังท่านและประชาชนสิงคโปร์ทุกท่วนหน้าเนื่องในโอกาสวันชาติแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ครบรอบ61ปีข้าพเจ้าตีราคาสูงต่อสายพันธุ์อันดีงามและการหัวมือที่เต็มไปด้วยมากผลระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสิงคโปร์ตลอดระยะ5ทศวรรษผ่านมาข้าพเจ้าเกียมพร้อมแล้วจะห่วมเหตุเวียกกับทานอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการหัวมือที่ดีอยู่แล้วนั้นระหว่างลาวและสิงคโปร์ให้ได้รับการเสริมขยายและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นทั้งในขอบส่งฝ่ายหลายๆฝ่ายรวมทั้งภายในครอบครัวอาเซียนและการสนับสนุนการเป็นประธานหมุนเวียนอาเซียนของสิงคโปร์ในปี2007เพื่อผลประโยชน์รวมของประชาชนสงสารก็คือเพื่อสันติภาพเสถียรภาพและการหัวมือเพื่อการพัฒนาแบบยืนยงอยู่ในภาคพื้นเลยในโลกข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้อวยพรใส่มายังทานจงมีสุขภาพแข็งแรงมีความผาสุกและประสบผลสำเร็จในนาทีอันมีเกียรติสูงส่งของทานและขอให้ประชาชนสิงคโปร์เพื่อนมิตรสืบโตมีความเจริญก้าวหน้าและวัฒนาถาวรตลอดไปในวันเดียวกันทานสอนไซสีพันโดนายกรัฐมนตรีก็ได้ส่งสารอวยพรถึงทานโรเรนวองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์และทานทงสวรรค์พรหมวิหารหงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ส่งสารอวยพรถึงทานวิเวียนบาราคิสนันรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์เนื่องในโอกาสวันชาติสิงคโปร์ครบรอบ61ปีเช่นเดียวกัน
1: คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสภาแห่งชาติ ประธานประเทศรัฐบาลและคณะกรรมการศูนย์กลางแนวโฮมประเทศชาติเวียดนามได้ส่งโทรเลขเศร้าสลดใจมายังคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสภาแห่งชาติประธานประเทศรัฐบาลศูนย์กลางเนื้อละสังชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่อการมรณกรรมของสหายไซสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติลาวเนื่องในโทรเลขเขียนว่าคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสภาแห่งชาติประธานประเทศรัฐบาลคณะกรรมการศูนย์กลางแนวโฮมประเทศชาติเวียดนามและประชาชนเวียดนามขอแสดงความเศร้าสลดใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งเมื่อได้รับข่าวว่าสหายไซสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในวันที่8สิงหาคม2026นี้สหายไซสมพรพรหมวิหารเป็นผู้นำที่โดดเด่นของพรรคลัดและประชาชนลาวเป็นนักคอมมิวนิสต์ที่จงรักภักดีและได้อุทิศชีวิตทั้งหมดของตนให้แก่ภารกิจการปฏิวัติของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวให้ภารกิจการปกป้องรักษาสร้างสาและการพัฒนาประเทศลาวที่มีสันติภาพเอกราชเอกภาพและเจริญรุ่งเรืองในฐานะตำแหน่งที่เป็นประธานสภาแห่งชาติและในบทบาทสำคัญอื่นๆจำนวนหนึ่งของพรรคหลัดสหายได้ประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการปรับปรุงระเบียบกฎหมายให้สมบูรณ์แบบเสริมขยายประสิทธิภาพและกฎหมายให้สมบูรณ์แบบเสริมขยายประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสภาแห่งชาติลาวส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเสริมสร้างความสามัคคีภายในชาติและยกสูงฐานะบทบาทของลาวในเวทีสากลสหายไซสมพรพรหมวิหารแม้นเป็นสหายและเพื่อนมิตรที่ยิ่งใหญ่ผู้สนิทสนมของพรรคลัดและประชาชนเวียดนามย่ามใดก็มีจิตใจความหักแพงอันลึกซึ้งและความเป็นห่วงเป็นใยเป็นพิเศษต่อการปกป้องรักษาเพิ่มพูนคุ้นสร้างพัฒนาสายพันธมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เวียดนามและลาวการจากไปของสหายไซสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงต่อพรรคลัดและประชาชนลาวไอ้น้องในเวลาเดียวกันนั้นพรรคลัดและประชาชนเวียดนามก็ได้สูญเสียเพื่อนมิตรที่ยิ่งใหญ่ผู้เป็นสหายที่จงรักภักดีอันสนิทสนมพวกข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าพรรคลัดและประชาชนลาวไอ้น้องและครอบครัวของสหายไซสมพรพรหมวิหารจะผ่านพาความทุกข์โศกเสียดายและการสูญเสียอันใหญ่หลวงในครั้งนี้โดยไวและสืบต่อภารกิจปกป้องรักษาและสร้างสาประเทศลาวให้นับมือนับพัฒนาและเจริญหุ่งเหืองในโอกาสแห่งความโศกเศร้าเสียดายนี้สหายโตลืมเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเวียดนามสหายเจินกึมตู่กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามยังได้ส่งโทรเลขแสดงความเศร้าสลดใจมายังสหายทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสหายวิไลล่าคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเซ็นเดียวกัน
0: แขวงเสียกองถูกเลือกให้เป็นตัวแทนเมืองแห่งเสน่ห์ของลาวในงานวางแสดงจีนอาเซียนครั้งที่23ลาวได้หับ105ห้องโดยจัดสรรเป็นสถานที่จับคู่ธุรกิจ8ห้องและ97ห้องให้ผู้ประกอบการนำเอาสินค้าทาแหงเข้ามาวางแสดงวันที่6สิงหาคมนี้อยู่ห้องประชุมใหญ่ชั้น1กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากรมการค้าต่างประเทศได้จัดกองประชุมครบคณะฮาบิซอบซีนำรวมกักเกี่ยมเข้าร่วมงานวางแสดงจีนอาเซียนครั้งที่23ภายใต้การเป็นประธานของทานมาลัยทองกรมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าทานมโนทองวงไซรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าทานบุญทวีนครสิทธิ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสียกองทานนางกิ่งสะดอนเพชรดาวเฮืองหัวหน้ากรมการค้าต่างประเทศพร้อมด้วยคณะผู้สอบซีนำรวมกองเลขาอนุกรรมการและผู้ต่างหน้าจากบรรดาคะแนนการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกองประชุมกองเลขาได้รายงานการกักเกี่ยมความพร้อมโดยสังเขปว่างานวางแสดงจีนอาเซียนหรือเกเอ็กซ์โป เมนงานวักแสดงหนึ่งที่รัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนและรัฐบาลจีนถือเป็นงานที่มีความหมายสำคัญเป็นงานวักแสดงที่ถูกจัดขึ้นตามแผนการร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนบวกหนึ่งเพื่อเป็นกุญแจสำคัญสนับสนุนให้แก่เขตการค้าเสรีจีนอาเซียนปรากฏผลเป็นจริงความคืบหน้ามาฮอดปัจจุบันกองเลขาเกเอ็กซ์โปลาวร่วมกับกลุ่มบริษัทออกแบบหญ้าสีฟ้าได้ค้นคว้าประสานสมทบเพชรเวียกร่วมกับองค์การปกครองแขวงเซกองตัวแทนเมืองแห่งเสน่ห์ของลาวโดยได้สำเร็จการออกแบบจำลองห้องวางแสดงแห่งชาติลาวในพื้นที่160ตารางเมตรขนาด8คูณ20เมตรเพื่อนำเสนอถ่ายแห่งบ่มโซนด้านต่างๆของแขวงก็คือภาพพจน์ของลาวและได้รับการรับรองจากแขวงเซกองเป็นที่เฮียมห้อยแล้วสำหรับลาวได้รับพื้นที่ห้องวางแสดงสินค้าจากฝ่ายจีนจำนวน105ห้องอยู่ฮอ4โซนดีโดยนำไส้ร่วมกับประเทศติมอร์สเตในนั้นจะได้นำไส้เป็นห้องวางแสดงเป็นพื้นที่ประชาสัมพันธ์พบปะเจรจาธุรกิจและวางแสดงสินค้าโอดอปส่วนที่เหลือจำนวน97ห้องจะได้จัดสรรให้หัวหน่วยธุรกิจนำเอาสินค้าไปวางแสดงปัจจุบันมีหัวหน่วยธุรกิจที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมทั้งหมด47หัวหน่วยประกอบมี5หมวดผลิตภัณฑ์คือเครื่องเฟอร์นิเจอร์และหัตถกรรมไม้แกะสลักเครื่องประดับเอโยงอัญมณีและเครื่องเงินสินค้าหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้และภาพฝ่ายไหมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มโฆษณาการท่องเที่ยวและบริการในโอกาสนี้ท่านมาริทงกรมสิทธิ์ได้เน้นนักว่างานวักแสดงจีนอาเซียนเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างลาวกับจีนและบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนดังนั้นทุกภาคส่วนต้องประสานงานอย่างใกล้ชิดสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติแผนเวียกตามความรับผิดชอบเพื่อให้การกักเกียมเป็นไปอย่างรอบคอบและทันตามกำหนดเวลาการจัดกองประชุมครั้งนี้ถือเป็นบาดก้าวสำคัญในการเร่งรัดการกักเกียมความพร้อมของลาวเพื่อให้การเข้าร่วมงานวางแสดงจีนอาเซียนครั้งที่23บรรลุผลสำเร็จตามคาดหมายสร้างภาพลักษณ์อันดีงามของประเทศและยกระดับการร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนกับบรรดาประเทศคู่ร่วมมือ
1: เมื่อวานนี้อยู่ที่นครหลวงปักกิ่งสถานเอกอัครทูตลาวประจำจีนได้จัดพิธีไหว้อาลัยต่อการจากไปของสหายไซสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางผักประชาชนปฏิวัติลาวประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีสหายสมพรศรีเจริญเอกอัครทูตลาวประจำจีนพร้อมด้วยพนักงานสถานเอกอัครทูตและครอบครัวพนักงานลาวที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่พร้อมด้วยนักศึกษาลาวเข้าร่วมการจัดพิธีไหว้อาลัยครั้งนี้เป็นการแสดงถึงความกตัญญูฮู้บุญคุณและความเคารพหักที่มีต่อสหายไซสมพรพรหมวิหารซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาการน้ำขันสูงของผักหลัดของเราที่ได้อุทิศเหื่อแห่งสติปัญญาและกำลังกายกำลังใจเข้าในภารกิจปกปักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะในคงเขตนิติบัญญัติและสภาแห่งชาติสหายไซสมพรพรหมวิหารเกิดเมื่อวันที่12ธันวาคม1956ได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นาทีของวันที่8สิงหาคม2026ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่5แห่งรวมอายุได้70ปีการจากไปโดยบ่มีวันกลับมาของเพิ่นเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงของภาคลัดและประชาชนลาวบรรดาเผ่า
0: การท่องเที่ยวแม่นเสาค่ำอันหนึ่งในการสร้างและหับให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงก็คือประเทศชาติสนั่นเพื่อเห็นให้การท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและมีความรับรู้อย่างกว้างขวางจากสังคมทางภายในและต่างประเทศสื่อมวลชนแขวงหลวงพะบางแม่นภาคส่วนหนึ่งที่สำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการโฆษณาเผยแพร่การท่องเที่ยวการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงและส่งเสริมภาพพจน์แขวงหลวงพะบางให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางท่านท้องจันทร์รัตนประดิษฐ์หัวหน้าคณะโฆษณาอมโฮมแขวงหลวงพะบางประกอบความเห็นในหัวข้อบทบาทของสื่อท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอยู่เมืองมรดกโลก ในกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นเมื่อบ่เดือนมานี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครวิงจันทน์ว่าปัจจุบันสื่อท้องถิ่นคงแขวงลำพะบางได้พัฒนาจากรูปแบบสื่อดั้งเดิมไปสู่การสื่อสารแบบดิจิตอลมีทั้งวิทยุโทรภาพสื่อสิ่งพิมพ์เว็บไซต์ข่าวและสื่อสังคมออนไลน์เป็นต้น Facebook YouTube TikTok และช่องทางดิจิตอลมานำใส่การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการผลิตเนื้อในมีความทันสมัยเข้าถึงผู้รับข่าวสารได้ไวและกว้างขวางกว่าเก่าโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมเมืองมรดกโลกหลวงพะบาง
2: ในระยะผ่านมาสื่อท้องถิ่นพวกเขาก็ได้ประกอบส่วนอย่างหลายในการสร้างภาพลักษณ์ของโลกพะบางให้เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับสากลโดยได้เอาใจใส่โฆษณาเผยแพร่ผ่านรายการวิทยุโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ต่างๆเป็นต้นแม้นเผยแพร่คุณค่าของมรดกโลกวัฒนธรรมฮีตของประเพณีวิถีชีวิตและท่องเที่ยวต่างๆอย่างต่อเนื่องในการผลิตรายการสารคดีข่าวคลิปวิดีโอและสื่อออนไลน์นำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวเมืองประสานกับภาคการท่องเที่ยวในการโฆษณางานบุญประเพณีงานวางแสดงและกิจกรรมสำคัญต่างๆโฆษณาการอนุรักษ์มรดกสิ่งแวดล้อมความเป็นระเบียบและการท่องเที่ยวแบบยืนยงสร้างการรับรู้ต่อสาธารณะช่วยฟื้นฟูคะแนนการท่องเที่ยวได้กลับมาเติบโตอย่างต่อเนื่องในแต่ละปีนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมบางเพิ่มขึ้นซึ่งแสดงว่าปี2024มีนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมบางทั้งหมด 2.6 ล้านคนเทียบใส่ปี2025มีผู้เข้ามาเที่ยวชมทั้งหมด 3.5 ล้านคนเห็นได้ว่ามีภาคเอียงเพิ่มขึ้น
0: ท่านท้องจันทร์รัตนประดิษฐ์ให้ฮู้เติมว่าเพื่อให้บทบาทของสื่อท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอยู่เมืองมรดกโลกดีขึ้นกว่าเก่านั้นเนตโตนาจะได้สืบโตยกระดับความรู้ด้านดิจิตอลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการผลิตสื่อให้น่าสนใจเข้าใจง่ายสร้างข้อมูลการท่องเที่ยวแบบหลากหลายภาษาให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่เสริมขยายการประสานงานระหว่างภาครัฐเอกชนองค์การอนุรักษ์และชุมชนสร้างเนื้อหาที่ดุลเดียงระหว่างการโฆษณาการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์มรดกสร้างกลไกติดตามและประเมินผลการสื่อสารเพื่อเอามาปรับปรุงเวียกงานอย่างต่อเนื่องโฆษณาให้ประชาชนเห็นได้ความสำคัญของการอนุรักษ์ไปควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยวและเวียกงานอื่น
1: ๆปัจจุบันสังคมลาวแม่นนิยมบริโภคแพลตฟอร์มในสื่อสังคมออนไลน์อย่างหลากหลายเป็นต้น Facebook IG YouTubeTikTok ของต่างประเทศฉะนั้นการคุ้มครองเวียกงานนี้แม่นพบความยุ่งยากหลายด้วยเหตุนั้นท่านธนงไซขุดไพฑูรย์กรรมการสำห้องศูนย์กลางภาคห้องประธานสภาประชาชนนครหลวงวิงจันทน์ได้เสนอต่อกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นเมื่อพุทธศักราชนี้อยู่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงวิงจันทน์ว่าในต่อหน้าเสนอให้สร้างแพลตฟอร์มในสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นทางเลือกของคนลาวและก้าวไปสู่การสร้างศูนย์เซิร์ฟเวอร์ระดับใหญ่โดยเริ่มจากศูนย์เซิร์ฟเวอร์ศูนย์ประเมินผลด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และระบบกวดจับด้านความปลอดภัยเนื่องจากปัจจุบันลาวเฮาแม่นมีท่าแฮงทางด้านไฟฟ้าน้ำเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวนั้นแม่นมีความต้องการไฟฟ้าและน้ำอย่างมหาศาลถ้าหากพวกเขาสามารถวางแผนใน5ปีต่อหน้าเรื่องงานนี้จะเป็นอีกทางแห่งหนึ่งที่พวกเขาเคลื่อนย้ายจากการขายโดยกงไปต่างประเทศเพื่อมาขายให้ภายในประเทศได้สมไส้ทั้งเป็นการพัฒนาประเทศให้ก้าวเข้าสู่ความทันสมัย
3: อยากให้ส่งเสริมระบบพื้นฐานโครงรางทางด้านอิเล็กทรอนิกส์แบบครบสุดกะประธานก็สิได้ฮับฮู้แน่นอนว่าปัจจุบันในเมนพวกเฮาใช้แพลตฟอร์มโซเชียลนี่โดยเฉพาะในเมน Facebook IG เนาะ YouTube ของประเทศที่ว่าอยู่นอกเนาะเซิร์ฟเวอร์อยู่นอกประเทศของพวกเฮาในเมืองมันอยู่นอกและการคุ้มครองนี่ก็ยุ่งยากแหละสิกวดกาก็ยากสิลบก็ยากได้ด้วยเหตุนั้นนี่เนาะก็อยากเสนออยู่2ข้อในหัวข้อนี้อันที่1ในเมนอยากให้สร้างแพลตฟอร์มโซเชียลที่เป็นทางเลือกของคนลาวอันที่2ในเมนอยากให้ก้าวไปสู่การสร้างศูนย์เซิร์ฟเวอร์ระดับใหญ่เริ่มจากศูนย์เซิร์ฟเวอร์ ศูนย์ประเมินผล AI และกับระบบกวดจับ security เนาะเหตุผลในกรณีแม่นพวกเฮามีทาแห้งหลายพอปัจจุบันนี่แม่นพวกเฮามีไฟมีน้ำนั่นเซิร์ฟเวอร์ต้องการไฟกำนำมหาศาลแต่ว่าถ้าพวกเฮาสามารถวางแผนใน5ปีข้างหน้าตัวนี้ก็สิเป็นทาแห้งดีที่พวกเฮาเคลื่อนย้ายจากการขายโดยกงไปต่างประเทศเพื่อมาขายภายในให้ประเทศเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเนาะก็ถือว่ามีแหล่งหับ2ทางเลยทางกงและทางอ้อม
1: ท่านธนงไซขุดไพฑูรย์มีคำเห็นตื่นว่าในตอนนี้เสนอให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องคุ้นคั่วยุทธศาสตร์พิจารณายกระดับด้านบุคลากรให้เป็นระบบโดยเฉพาะสื่อมวลชนวัยหนุ่มเพื่อให้สามารถรองรับเวียกงานด้านอุตสาหกรรมหันเป็นทันสมัยให้มีคุณภาพดีขึ้นระหว่างวันที่7หาวันที่11สิงหาคมนี้ท่านไซสนะไซยกรหัวหน้ากรมเจรจาและการหมือสากลทั้งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียนของลาวได้นำพาคณะผู้แทนลาวเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่3/57หรือซ่อม3/57และกองประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นอยู่นครหลวงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์กองประชุมได้ดำเนินไปภายใต้การเป็นประธานของท่านนางมาเรียซิริลินดีอาควาหัวหน้ากรมพัวพันการค้าต่างประเทศกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมประเทศฟิลิปปินส์โดยมีบรรดาหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียนและกองประชุมอาเซียนเข้าร่วมจุดประสงค์ของกองประชุมครั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือกะเกียมให้แก่กองประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่58ที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายนนี้ในนี้ได้ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติแผนบุริมสิทธิ์ภายใต้เสาค้ำเศรษฐกิจอาเซียนปี2026ภายใต้การเป็นประธานของฟิลิปปินส์ความคืบหน้าการจะตั้งปฏิบัติบรรดากิจกรรมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการมีผลบังคับใช้ของบรรดาสัญญาเศรษฐกิจอาเซียนการเข้าร่วมเป็นภาคีในสัญญาเศรษฐกิจอาเซียนต่างๆของประเทศติมอร์เลสเตการจะตั้งปฏิบัติสัญญาการค้าด้านการบริการอาเซียนและการก้าวเกียมดำเนินการภายในเพื่อขอสิทธิ์ลงนามของสัญญาเศรษฐกิจดิจิตอลอาเซียนกองประชุมครั้งนี้บรรดาเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียนยังได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการหมือระหว่างอาเซียนกับบรรดาประเทศคู่เจรจาเช่นอินเดียอังกฤษออสเตรเลียนิวซีแลนด์รัสเซียกลุ่มประเทศอาเซียนบวก3และกลุ่มประเทศอาเซียนตะวันออกเพื่อกระเกียมเนื้อในให้แก่กองประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและคู่ร่วมเจรจาที่จะจัดขึ้นในระหว่างกลางเดือนกันยายนนานี้ที่ประเทศฟิลิปปินส
0: ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวการประจำวัน
4: ห้องความกดดันอากาศต่ำหรือห้องฝนยังพัดผ่านภาคเหนือของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปในแต่ละภาคและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นของบรรดาแขวงภาคกลางและภาคใต้ดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อกันหลายวันที่เฮ็ดให้เกิดมีน้ำท่วมสูงดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง24หา32องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง26หา35องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง28หา35องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง25หา34องศาสลับแควงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง27หา31องศาภาคใต้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง27หา30องศา สำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมคองฝนกับ60ส่วนหอยอุณหภูมิระหว่าง18หา22องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์

0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศอิงตามข้อมูลจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจีนในฮั่วโดยอ้างตามผลการสุ่มกวดตัวอย่างการท่องเที่ยวของประชาชนภายในประเทศใน6เดือนต้นปีนี้ประชาชนจีนเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศจำนวน3ตื้อกว่าเทื่อคนเพิ่มขึ้น178ล้านเทื่อคนเท่ากับ 5.4 ส่วนห้อยเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่ายดังนั้นประชาชนในตัวเมืองเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ2ตื้อกว่าคนเพิ่มขึ้น 5.8 ส่วนห้อยประชาชนในเขตชนบทเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ869ล้านเทื่อคนเพิ่มขึ้น 4.3 ส่วนห้อยใน6เดือนต้นปีนี้มูลค่าการใช้จ่ายทั้งหมดของประชาชนจีนในการท่องเที่ยวภายในประเทศมี 3,210 ตื้อหยวนเพิ่มขึ้น60ตื้อหยวนหรือเท่ากับ2ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่กับระยะเดียวกันของปีผ่านมาในนั้นประชาชนในตัวเมืองใช้จ่าย 2,660 ตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 2.2 ส่วนห้อยและประชาชนในเขตชนบทใช้จ่าย 560 ตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 0.6 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่กับระยะเดียวกันของปีก่าย
0: ตามข่าวจากสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนเมื่อบุเดนมาเน่กระทรวงกิจการภายในของสิงคโปร์เสนอห่างแก้ไขกฎหมายว่าด้วยต้านการหลอกลวงซอกโกงทางโทรคมและประเด็นสำคัญอื่นๆเข้าสู่การพิจารณาครั้งทำอิฐของรัฐสภาเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่ขอบของกฎหมายในการรับมือกับปัญหาการหลอกลวงซอกโกงทางโทรคมหรือพวกสแกมเมอร์ที่พัฒนาไปอย่างว่องไวจุดประสงค์ต้นตอของห่างกฎหมายฉบับนี้เพื่อปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปกป้องจากการหลอกลวงโซ่โกงทางโทรคมกฎหมายว่าด้วยอันตรายจากอาชญากรรมทางออนไลน์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานรัฐในการกวดจับสกัดกั้นและปราบปรามการหลอกลวงโซ่โกงผ่านรูปแบบต่างๆส่วนหนึ่งของห่างกฎหมายฉบับปรับปรุงนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและปกป้องการแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงโซ่โกงทางโทรคมระหว่างตำรวจกับผู้ให้บริการขยายขอบจำกัดการบริการของบุคคลที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงโซ่โกงกำหนดความผิดใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บัญชีออนไลน์ไปในทางที่ผิดเสริมสร้างความเข้มแข็งของกฎหมายว่าด้วยอันตรายจากอาชญากรรมทางออนไลน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ภัยมณีธรรมวงศ์สาและดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

ศีวประวัติย่อของสหายไสสมพรพรหมวิหารสหายไสสมพรพรหมวิหารเกิดเมื่อวันที่12ธันวาคม1956ที่บ้านนาแมวเมืองเวียงไสแขวงหัวพันเป็นบุตรของประธานไก่สอนพรหมวิหารและแม่ทองวินพรหมวิหารในครอบครัวสนสั้นพนักงานปฏิบัติมีไอ้น้องห่วมกัน5คนซ้าย5คนสหายได้สร้างครอบครัวกับสหายดร.นางวีภาวรรณพรหมวิหารมีลูกนำกัน2คนซ้าย1คนและหญิง1คนปัจจุบันอยู่บ้านศรีบุญเฮืองเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์นับแต่อายุ6ปีสหายได้จากครอบครัวไปเฮียนอยู่สั้นประถมและมัธยมอยู่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนปี1962หา1970เป็นนักเฮียนอยู่หงเฮียนบักยางสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและหงเฮียนนานหนิงแขวงกวางซีสาธารณรัฐประชาชนจีนปี1970หา1973เข้าเฮียนหงเฮียนอุดมศึกษาอยู่หาบักสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามปี1974หา1976เข้าเฮียนหงเฮียนการทหารที่เมืองเวียงไซแขวงหัวพันปี1977หา1983ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมอสโกสหภาพโซเวียตสหพันธ์รัสเซียในปัจจุบันปี1983หา1984เป็นอาจารย์สอนอยู่สถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ปี1984หา1987ค้นคว้าและป้องกันสำเร็จปริญญาเอกฝ่ายเศรษฐศาสตร์การเมืองที่สภาบันดิตวิทยาศาสตร์สังคมแห่งรัฐมอสโกสหภาพโซเวียตปี1987หา1989เฮ็ดเวียกอยู่ห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1989หา1991เป็นห้องเจ้าแขวงแขวงสวรรณเขตทั้งเป็นหัวหน้าแผนกการค้าและผัวพันเศรษฐกิจกับต่างประเทศปี1991หา1993เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่5เป็นห้องเลขาคณะพรรคห้องเจ้าแขวงทั้งเป็นหัวหน้าห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1993หา1995เป็นเลขาพรรคแขวงเป็นเจ้าแขวงสวรรณเขตปี1995หา1997เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่6เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินปี1998หา2001เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่4เป็นรัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีปี2001หา2006เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่7เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติเป็นประธานกรรมธิการการต่างประเทศของสภาแห่งชาติสุดที่5ห้องประธานรัฐสภาสากลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปี2006หา2010เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่8เลขาคณะพรรคสภาแห่ง

สมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่6คณะประจำและรองประธานสภาแห่งชาติประธานกรรมาธิการต่างประเทศปี2011หา2015เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่9เลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่7คณะประจำและรองประธานสภาแห่งชาติเดือนมังกรหาเดือนเมษา2016เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8คณะประจำและรองประธานสภาแห่งชาติเดือนมิถุนายน2016หา2020เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานศูนย์กลางในแล้วสั่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8เดือนมังกร2021เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8ประธานศูนย์กลางในแล้วสั่งชาติเดือนมีนาคม2021หาเดือนธันวาคม2025เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่11ประธานสภาแห่งชาติสุดที่9เดือนมังกร2016เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่12กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่12เดือนมีนาคม2016มาถึงปัจจุบันในกองประชุมข้างปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10ได้หับเลือกตั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติสุดที่10

ระเบียบการไหว้ถูกระดับศาสตร์เพื่อแสดงความผู้บุญคุณอันเลิศเสงและความอาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสหายเสสมพลพรหมวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะปิโซพิธีสถาปนกิจศพระดับศาสตร์ออกระเบียบการไหว้ถูกดังนี้1ให้จัดตั้งพิธีไหว้ถูกในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ตลอดระยะเวลาไหว้ถูกให้งดทุกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงถูกประเภท2ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของผักหลัดแนวราวสังสาสสาพันธ์นักขบเก่าแห่งสัตว์ลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขันศูนย์กลางคณะผักองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุ่งซาดและทุ่งผักลงเคิงเซานับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ให้สำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกักเก็บสถานที่จัดตั้งไว้อาลัยเปิดปุ่มไว้อาลัยอยู่สำนักงานของตน3ยูนครหลวงจันทร์ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อาลัยเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาคม2026ถึงวันที่11สิงหาคม2026ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 นถึงเวลา 17:00 นบรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางนครหลวงจันทร์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วยฮักทานตลอดถึงพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งขณะเข้าร่วมวางพวงมาลาไว้อาลัยตามวันเวลาที่กำหนดไว้4พิธีสถาปนกิจศพระดับชาติจะจัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงจันทร์คณะพิโซพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติ

ระเบียบการไว้ทุกข์ระดับชาติเพื่อแสดงความฮู้บุญคุณอันลึกซึ้งและความอาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสหายไสสมพรพงษ์วิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะผู้ชอบพิธีสาปนกิจศพระดับชาติออกระเบียบการไว้ทุกข์ดังนี้1ให้จัดตั้งพิธีไว้ทุกข์ในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ตลอดระยะเวลาไว้ทุกข์ให้งดทุกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงทุกประเภท 2. ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของพรรครัฐแนวลาวสร้างชาติสหพันธครบเก่าแห่งชาติลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขั้นศูนย์กลางคณะพรรคองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุ่งชาติและทุ่งผักลงเคิงเสานับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ให้สำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกักเกี่ยมสถานที่จัดตั้งไว้อาลัยเปิดปื้มไว้อาลัยอยู่สำนักงานของตน 3. อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อาลัยเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาคม2026ถึงวันที่11สิงหาคม2026ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 นถึง 17:00 นบรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางนครหลวงเวียงจันทน์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วย5ฐานตลอดฮอดพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งคณะเข้าวางพวงมาลาไว้อาลัยตามวันเวลาที่กำหนดไว้4. พิธีสาปนกิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะผู้ชอบพิธีสาปนกิจศพระดับชาติ

ระเบียบการไว้ทุกข์ระดับชาติเพื่อแสดงความฮู้บุญคุณอันลึกซึ้งและความอาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสหายไสสมพรพรหมวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะหาพิโซพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติออกระเบียบการไว้ทุกข์ดังนี้ 1. ให้จัดตั้งพิธีไว้ทุกข์ในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2006ถึงวันที่12สิงหาคม2006ตลอดระยะเวลาไว้ทุกข์ให้งดทุกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงทุกประเภท 2. ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของพรรครัฐแนวเล้าสังสาสสาพันธขบเก่าแห่งสัตว์ลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขันศูนย์กลางคณะพรรคองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างนาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาถุงซาดและถุงผักลงเคืองเสานับแต่วันที่8สิงหาคม2006ถึงวันที่12สิงหาคม2006ให้สำนักงานผู้ต่างนาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกาเกียมสถานที่จัดตั้งไว้อาลัยเปิดปื้มไว้อาลัยอยู่สำนักงานของตน 3. อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อาลัยเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาคม2006ถึงวันที่11สิงหาคม2006ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นาทีถึง 12:00 นตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 นถึง 17:00 นบรรดากระทรวงองค์การขันศูนย์กลางนครหลวงเวียงจันทน์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วยฮากทานตลอดถึงพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งคณะเข้าวางพวงมาลาไว้อาลัยตามวันเวลาที่กำหนดไว้ 4. พิธีสถาปนกิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่

ระเบียบการไว้ถูกระดับศาสตร์เพื่อแสดงความผู้บุญคุณอันเลิศเสงและความอาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสหายเสสมพลพรหมวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะปิโซพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติออกระเบียบการไว้ถูกดังนี้ 1. ให้จัดตั้งพิธีไว้ถูกในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ตลอดระยะเวลาไว้ถูกให้งดทุกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงทุกประเภท 2. ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของผักหลัดแนวราวสังสาสสาพันธ์นักขบเก่าแห่งสัตว์ลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขันศูนย์กลางคณะผักองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างนาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุ่งซาดและทุ่งผักลงเคืองเซานับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ให้สำนักงานผู้ต่างนาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกักเกี่ยมสถานที่จัดตั้งไว้อาลัยเปิดปุ่มไว้อาลัยอยู่สำนักงานของตน 3. ยูนครหลวงจันทร์ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อาลัยเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาคม2026ถึงวันที่11สิงหาคม2026ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 ตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 ถึงเวลา 17:00 บรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางนครหลวงจันทร์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วยฮักทานตลอดถึงพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งขณะเข้าร่วมวางพวงมาลาไว้อาลัยตามวันเวลาที่กำหนดไว้ 4. พิธีสถาปนกิจศพระดับชาติจะจัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 เป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงจันทร์คณะพิโซพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติ

ระเบียบการไหว้ทุกระดับศาสตร์เพื่อแสดงความฮู้บุญคุณอันลึกซึ้งและความอาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสหายไสสมพรพรหมวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะผู้ซอบพิธีสาปนกิจศพระดับชาติออกระเบียบการไหว้ทุกดังนี้1ให้จัดตั้งพิธีไหว้ทุกในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ตลอดระยะเวลาไหว้ทุกให้งดทุกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงทุกประเภท 2. ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของพรรคลัดแนวลาวสร้างชาติสหพันธครบเก่าแห่งชาติลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขั้นศูนย์กลางคณะพรรคองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุงชาติและทุงผักลงเคืองเสานับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ให้สำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกักเกี่ยมสถานที่จัดตั้งไว้อะไรเปิดปื้มไว้อะไรอยู่สำนักงานของตน 3. อยู่นครหลวงเวียงจันทร์ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อะไรเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาคม2026ถึงวันที่11สิงหาคม2026ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นาทีถึงเวลา 12:00 นตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 นถึง 17:00 นบรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางนครหลวงเวียงจันทน์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วยภาคฐานตลอดฮอดพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งคณะเข้าวางพวงมาลาไว้อะไรตามวันเวลาที่กำหนดไว้ 4. พิธีสาปนกิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะผู้ซอบพิธีสาปนกิจศพระดับชาติ

แจ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางผักคณะบริหารงานศูนย์กลางผักประชาชนปฏิบัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวร้าวสังสาดและครอบครัวพรมวิหารขอแจ้งข่าวเศร้าสลดใจมายังพี่น้องห่วมชาติพนักงานสมาชิกผักกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบทั่วถึงกันว่าสหายไสสมพรพรมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นของวันที่8 สิงหาคม 2006ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้าแห่งร่วมอายุได้70 ปีสหายไสสมพรพรมวิหารแม่นหนึ่งในการนำลักแหล่งของศูนย์กลางผักเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีผีกไวเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิบัติของผักเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าการจากไปโดยบ่มีวันจะกลับคืนมาของสหายไสสมพรพรมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับผักหลัดและประชาชนลาวบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งนี้ทั่วผักทั่วหลัดทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกผักและทั่วปวงชนลาวทางชาติจงเอาความเศร้าสลดใจและความอาลัยหักต่อสหายไสสมพรพรมวิหารให้กลายเป็นกำลังแห้งสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นแน่นนาออมข้างคณะบริหารงานศูนย์กลางผักเสริมข้าใหญ่หมุนเสื้ออันสง่าองอาจของชาติและของผักเด็ดเดียวพันข้าใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของผักเข้าสู่หลงเลิกสืบต่อบุรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไสสมพรพรมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางผักสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและศูนย์กลางแนวร้าวสังสาดตกลงไว้ถูกระดับชาติเป็นเวลา5 วันโดยเริ่มแต่วันที่8ถึงวันที่12 สิงหาคม 2006ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีสถาปนากิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในวันที่12 สิงหาคม 2006เริ่มแต่เวลา13 โมงเป็นต้นไปที่สนามหลวงเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะบริหารงานศูนย์กลางผักสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวร้าวสังสาดครอบครัวพรมวิหาร

สิวประวัติย่อของสหายไสสมพรพงวิหารสหายไสสมพรพงวิหารเกิดเมื่อวันที่12ธันวาคม1956ที่บ้านนาแมวเมืองเวียงไสแขวงหัวพันเป็นบุตรของประธานไก่สอนพงวิหารและแม่ทองวินพงวิหารในครอบครัวชนชั้นพนักงานปฏิวัติมีอ้ายเอื้อน้องร่วมกัน5คนสาย5คนสหายได้สร้างครอบครัวกับสหายด็อกเตอร์นางวิภาวันพรหมวิหารมีลูกน้ำกัน2คนซ้าย1คนและหญิง1คนปัจจุบันอยู่บ้าน4บุญเฮืองเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์นับแต่อายุ6ปีสหายได้จากครอบครัวไปเฮียนอยู่สั้นประถมและมัธยมอยู่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนปี1962หา1970เป็นนักเรียนโรงเรียนบักยางสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและโรงเรียนนานหนิงแขวงกวงซีสาธารณรัฐประชาชนจีนปี1970หา1973เข้าเรียนโรงเรียนอุดมศึกษาอยู่ฮาบักสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามปี1974หา1976เข้าเฮียนโรงเฮียนการทหารที่เมืองเวียงไซแขวงหัวพันปี1977หา1983ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยมอสโกสหภาพโซเวียตสหพันธ์รัสเซียในปัจจุบันปี1983หา1984เป็นอาจารย์สอนอยู่สถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ปี1984หา1987ค้นคว้าและป้องกันสำเร็จปริญญาเอกฝ่ายเศรษฐศาสตร์การเมืองที่สถาบันดิตวิทยาศาสตร์สังคมแห่งรัฐมอสโกสหภาพโซเวียตปี1987หา1989เฮ็ดเวียกอยู่ห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1989หา1991เป็นห้องเจ้าแขวงแขวงสวรรณเขตทั้งเป็นหัวหน้าแผนกการค้าและพัวพันเศรษฐกิจกับต่างประเทศปี1991หา1993เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่5เป็นห้องเลขาคณะพรรคห้องเจ้าแขวงทั้งเป็นหัวหน้าห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1993หา1995เป็นเลขาพรรคแขวงเป็นเจ้าแขวงสวรรณเขตปี1995หา1997เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่6เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินปี1998หา2001เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่4เป็นรัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีปี2001หา2006เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่7เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติเป็นประธานกรรมาธิการต่างประเทศของสภาแห่งชาติสุดที่5ห้องประธานรัฐสภาสากลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปี2006หา2010เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่8เลขาคณะพรรคสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่6คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติประธานกรรมาธิการต่างประเทศปี2011หา2015เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่9เลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่7คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติเดือนมังกรหาเดือนเมษาปี2016เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติเดือนมิถุนายนปี2016หา2020เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8เดือนมังกร2021เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11
กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติชุดที่8ประธานศูนย์กลางแนวร่าวสร้างชาติเดือนมีนาคม2021 5เดือนธันวาคม2025เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่11ประธานสภาแห่งชาติชุดที่9เดือนมังกรปี2026เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่12กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่12เดือนมีนาคม2026มาถึงปัจจุบันในกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติชุดที่10ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติชุดที่10

0: ระเบียบการไว้ถูกระดับศาสตร์เพื่อแสดงความผู้บุญคุณอันเลิศเสริมและความอาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสหายเสสมพลพงวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะปิโซพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติออกระเบียบการไว้ถูกดังนี้ 1. ให้จัดตั้งพิธีไว้ถูกในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ตลอดระยะเวลาไว้ถูกให้งดทุกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงทุกประเภท 2. ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของภาครัฐแนวราวสังสาสสาพันธ์นักขบเก่าแห่งสาสลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขันศูนย์กลางคณะผักองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างนาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุ่งซาดและทุ่งผักลงเครื่องเสานับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ให้สำนักงานผู้ต่างนาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกักเกี่ยมสถานที่จัดตั้งไว้อาลัยเปิดปุ่มไว้อาลัยอยู่สำนักงานของตน 3. อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อาลัยเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาคม2026ถึงวันที่11สิงหาคม2026ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 นถึงเวลา 17:00 นบรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางนครหลวงเวียงจันทน์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วยฮากทานตลอดถึงพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งคณะเข้าร่วมวางพวงมาลาไว้อาลัยตามวันเวลาที่กำหนดไว้ 4. พิธีสถาปนกิจศพระดับชาติจะจัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะพิโสพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติ
1: แจ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิบัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวร้าวสังสาสและครอบครัวพรหมวิหารขอแจ้งข่าวเศร้าสลดใจมายังพี่น้องห่วมชาติพนักงานสมาชิกพรรคกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบทั่วถึงกันว่าสหายไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นของวันที่8สิงหาคม2026ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้ายแห้งร่วมอายุได้70ปีสหายไสสมพรพรหมวิหารแม่นหนึ่งในการนำลักแหล่งของศูนย์กลางภาคเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีพีกไวเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิบัติของภาคเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าการจากไปโดยบ่มีวันจะกลับคืนมาของสหายไสสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับภาครัฐและประชาชนลาวบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งนี้ทั่วภาคทั่วรัฐทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกพรรคและทั่วปวงชนลาวทางชาติจงเอาความเศร้าสลดใจและความอาลัยหักต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารให้กลายเป็นกำลังแห่งสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นแน่นนา ออมคางคณะบริหารงานศูนย์กลางผักเสริมข้าใหญ่หมุนเสื้ออันสง่าองอาจของศาสตร์และของผักเด็ดเดียวพันข้าใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของผักเข้าสู่หลงเหลิกสืบต่อบุรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไสยสมพรพรหมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางผักสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและศูนย์กลางแนวร้าวสังชาติตกลงไว้ถูกระดับชาติเป็นเวลา5วันโดยเริ่มแต่วันที่8ถึงวันที่12สิงหาคม2566ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีสถาปนากิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในวันที่12สิงหาคม2566เริ่มแต่เวลา13โมงเป็นต้นไปที่สนามหลวงเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะบริหารงานศูนย์กลางผักสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวร้าวสังชาติครอบครัวพรหมวิหารเวียงไซแขวงหัวพันปี1977หา1983ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมอสโกสหภาพโซเวียตสหพันธ์รัสเซียในปัจจุบันปี1983หา1984เป็นอาจารย์สอนอยู่สถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ปี1984หา1987ค้นคว้าและป้องกันสำเร็จปริญญาเอกฝ่ายเศรษฐศาสตร์การเมืองที่สภาบัณฑิตวิทยาศาสตร์สังคมแห่งรัฐมอสโกสหภาพโซเวียตปี1987หา1989เฮ็ดเวียกอยู่ห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1989หา1991เป็นห้องเจ้าแขวงแขวงสวรรณเขตทั้งเป็นหัวหน้าแผนกการค้าและพัวพันเศรษฐกิจกับต่างประเทศปี1991หา1993เป็นกรรมการศูนย์กลางผักสมัยที่5เป็นห้องเลขาคณะผักห้องเจ้าแขวงทั้งเป็นหัวหน้าห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1993หา1995เป็นเลขาผักแขวงเป็นเจ้าแขวงสวรรณเขตปี1995หา1997เป็นกรรมการศูนย์กลางผักสมัยที่6เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินปี1998หา2001เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่4เป็นรัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีปี2001หา2006เป็นกรรมการศูนย์กลางผักสมัยที่7เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติเป็นประธานกรรมธิการการต่างประเทศของสภาแห่งชาติสุดที่5ห้องประธานรัฐสภาสากลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปี2006หา2010เป็นกรรมการศูนย์กลางผักสมัยที่8เลขาคณะผักสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่6คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติประธานกรรมธิการต่างประเทศปี2011หา2015เป็นกรรมการศูนย์กลางผักสมัยที่9เลขาคณะผักสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่7คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติเดือนมังกร5เดือนเมษายน2016เป็นกรรมการศูนย์กลางผักสมัยที่10และเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักเลขาคณะผักสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติเดือนมิถุนายน2016หา2020เป็นกรรมการศูนย์กลางผักสมัยที่10และเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักเลขาคณะผักประธานศูนย์กลางแนวร้าวสังชาติสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8เดือนมังกร2021เป็นกรรมการศูนย์กลางผักสมัยที่11กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8ประธานศูนย์กลางแนวร้าวสังชาติ เดือนมีนาคม2021หาเดือนธันวาคม2025เป็นกรรมการศูนย์กลางภาคสมัยที่11กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคสมัยที่11ประธานสภาแห่งชาติสุดที่9เดือนมังกร2006เป็นกรรมการศูนย์กลางภาคสมัยที่12กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคสมัยที่12เดือนมีนาคม2006มาถึงปัจจุบันในกองประชุมข้างปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10ได้หับเลือกตั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติสุดที่10

ระเบียบการไหว้ถูกระดับศาสตร์เพื่อแสดงความฮู้บุญคุณอันเลิศเสิ่งและความอาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสหายเสสมพลพรหมวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะปิโซพิธีสถาปนกิจศพระดับศาสตร์ออกระเบียบการไหว้ถูกดังนี้1ให้จัดตั้งพิธีไหว้ถูกในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ตลอดระยะเวลาไหว้ถูกให้งดทุกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงถูกประเภท2ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของผักหลัดแนวราวสังสาสสาพันธ์นักขบเก่าแห่งสัตว์ลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขันศูนย์กลางคณะผักองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุ่งซาดและทุ่งผักลงเคิงเซานับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ให้สำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกักเก็บสถานที่จัดตั้งไว้อาลัยเปิดปุ่มไว้อาลัยอยู่สำนักงานของตน3ยูนครหลวงจันทร์ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อาลัยเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาคม2026ถึงวันที่11สิงหาคม2026ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 นถึงเวลา 17:00 นบรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางนครหลวงจันทร์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วยฮากทานตลอดถึงพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งขณะเข้าร่วมวางพวงมาลาไว้อาลัยตามวันเวลาที่กำหนดไว้4พิธีสถาปนกิจศพระดับชาติจะจัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงจันทร์คณะพิโซพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติ

จ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางผักคณะบริหารงานศูนย์กลางผักประชาชนปฏิบัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติและครอบครัวพรหมวิหารขอแจ้งข่าวโศกเศร้าสลดใจมายังพี่น้องห่วมชาติพนักงานสมาชิกพรรคกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบทั่วถึงกันว่าสหายไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นของวันที่8สิงหาคม2026ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้ายแห้งรวมอายุได้70ปีสหายไสสมพรพรหมวิหารแม่นหนึ่งในการนำลักแรงของศูนย์กลางผักเป็นผู้ที่มีความหู้ความสามารถมีไหวพริบเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิบัติของพรรคเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนล้านบรรดาเผ่าการจากไปโดยมีวันจะกลับคืนมาของสหายไสสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับพรรคลัดและประชาชนล้านบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งนี้ทั่วผักทั่วหลัดทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกผักและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติจงเอาความโศกเศร้าสลดใจและความอาลัยหักต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารให้กลายเป็นกำลังแห่งสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาอ้อมข้างคณะบริหารงานศูนย์กลางผักเสริมขยายมูลเสื้ออันสง่าองค์อาจของชาติและของพรรคเด็ดเดียวพันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเข้าสู่ร่องเหล็กสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติตกลงไว้ถูกระดับชาติเป็นเวลา5วันโดยเริ่มแต่วันที่8ถึงวันที่12สิงหาคม2026ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีสถาปนากิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติครอบครัวพรหมวิหาร

0: ศีวาประวัติหยอกของสหายไสสมพรพรหมวิหารสหายไสสมพรพรหมวิหารเกิดเมื่อวันที่12ธันวาคม1956ที่บ้านนาแมวเมืองเวียงไสแขวงหัวพันเป็นบุตรของประธานไก่สอนพรหมวิหารและแม่ทองวินพรหมวิหารในครอบครัวส่วนสั้นพนักงานปฏิบัติมีไอ้น้องห่วมกัน5คนซ้าย5คนสหายได้สร้างครอบครัวกับสหายดร.นางวีภาวรรณพรหมวิหารมีลูกนำกัน2คนซ้าย1คนและหญิง1คนปัจจุบันอยู่บ้านศรีบุญเฮืองเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์นับแต่อายุ6ปีสหายได้จากครอบครัวไปเฮียนอยู่สั้นประถมและมัธยมอยู่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนปี1960
1: ศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8เดือนมังกร2021เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8ประธานศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติเดือนมีนาคม2021 5เดือนธันวาคม2025เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่11ประธานสภาแห่งชาติสุดที่9เดือนมังกรปี2026เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่12กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่12เดือนมีนาคม2026มาถึงปัจจุบันในกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติสุดที่10

ระเบียบการไว้ถูกระดับศาสตร์เพื่อแสดงความฮู้บุญคุณอันเลิศเซิงและความอาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสหายเสสมพลพงษ์วิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะปิโซพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติออกระเบียบการไว้ถูกดังนี้1ให้จัดตั้งพิธีไว้ถูกในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ตลอดระยะเวลาไว้ถูกให้งดถูกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงถูกประเภท2ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของผักหลัดแนวราวสังสาสสาพันธ์นักขบเก่าแห่งสัตว์ลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขันศูนย์กลางคณะผักองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างนาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุ่งซาดและทุ่งผักลงเครื่องเสานับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ให้สำนักงานผู้ต่างนาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกักเกี่ยมสถานที่จัดตั้งไว้อาลัยเปิดปุ่มไว้อาลัยอยู่สำนักงานของตน3ยูนครหลวงจันทร์ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อาลัยเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาคม2026ถึงวันที่11สิงหาคม2026ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 ตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 ถึงเวลา 17:00 บรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางนครหลวงจันทร์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วยฮักทานตลอดถึงพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งคณะเข้าห่วมวางพวงมาลาไว้อะไรตามวันเวลาที่กำหนดไว้4พิธีสถาปนกิจศพระดับชาติจะจัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 เป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงจันทร์คณะพิโซพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติ

0: บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึงเวลา 17:00 น.ผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันอังคารแฮม13ค่ำเดือน8ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งตรงกับวันที่11สิงหาคม2566ตอนต้นของทางรายการมื้อนี้พวกเราจะไปที่แขวงคำมวนไปล้มสายกับทานแสงเพชรคำสุขถาวงห้องหัวหน้าแผนกแข่งงานและสวัสดิการสังคมแขวงทั้งเป็นคณะกองเลขาคุ้มครองภัยพิบัติกันแขวงคำมวนท่านจะมาอยู่ฮู้ว่าสภาพที่มีฝนตกติดต่อกันหรือว่าในระยะสภาพฝนตกระยะฤดูฝนนี้ทั้งแขวงขมวนได้รับผลกระทบทางภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นได้แน่ในจำนวนเมืองใดแน่และเมืองใดที่ห้าแห่งกันมูและก็พร้อมสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติช่วยเหลือและก็แก้ไขในปัจจุบันตอนนี้พออยู่ในรายการของพวกเราแล้วสบายดีท่านแสงเพชร
1: เจ้าสบายดี
0: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านพันเมืองท่าน
1: เจ้าสบายดี
0: เจ้าเป็นจังได๋เนาะสภาพฝนตกหนักอยู่ทางแขวงขมวนเนาะก็คือในระยะฤดูฝนนี่ทั้งแขวงขมวนได้รับผลกระทบอย่างแน่เจ้า
1: เอาเนาะขอสบายดีเนาะบรรดาท่านเกี่ยวกับเพิ่นว่าสภาพเนาะอันนี้ครับพระเจ้าก็สื่อแสงเพชรกับสุขตะวงต่างๆหน้าบรรณาแผนกในงานสวัสดิการสุขแข็งก็คือเป็นกองเลขาของไปวัดกันแข็งเนาะขออนุญาตเนาะเกี่ยวกับเพิ่นว่ารายงานเนาะสภาพผลกระทบจากภัยธรรมชาติเนาะน้ำท่วมนี้เนาะเอิ้นว่าในช่วงเนาะพะยะเอิ้นว่าที่6ค่ะที่11มื้อนี้เนาะเดือนสิงหาคม2566นี้เนาะเกี่ยวกับสภาพรวมเนาะเอิ้นว่าได้รับผลกระทบอะไรเนาะจากกระแสลมมรสุมและมีฝนตกเนาะปานกลางหรือว่าตกหนักเนาะติดต่อกันเอิ้นว่าเฮ็ดให้ระดับเนาะน้ำตามสาขาต่างๆมีการเพิ่มขึ้นเนาะอย่างไวสาเหตุเนาะก็ย้อนว่าห้วยเนาะไหลโค้งระบายน้ำเท่านี้เนาะเป็นบางจุดก็มีสิ่งอุดตันเนาะเฮ็ดให้การไหลของน้ำนี่บ่สะดวกเนาะฉะนั้นอยู่ในนี้เนาะก็เอิ้นว่าโดยสังเขปเนาะเกี่ยวกับบรรดาเมืองต่างๆเนาะเพราะว่าแขวงขมวนของเฮานี่มีอยู่10เมืองเนาะกันเว้ารวมแล้วมันทุกเมืองก็ถูกผลกระทบแหละเนาะเกี่ยวกับปัญหาน้ำในช่วงนี้เน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: อันนี้เนาะเอิ้นว่าลักๆเนาะอันนึงอยากรายงานเกี่ยวกับเมืองตะแคกเนาะที่ว่าทั้งหลายภาคส่วนก็สนใจว่าเป็นได้นะเกี่ยวกับข่าวๆและสําหรับเมืองตะแคกนี้เนาะก็เป็นเมืองนึงแหละเป็นเมืองเทศบาลเนาะอยู่ในนี้ก็ถือว่าเกี่ยวกับผลกระทบน้ําท่วมก็ถือมีอยู่8บ้านเนาะเอิ้นว่ามีเส้นทางกันในเขตเทศบาลนี้เนาะก็มีเอิ้นว่าหยุดยุดที่น้ําท่วมไหลหันอันนอกหลายชั้นฉะนั้นเฮ็ดให้เอิ้นว่ามีข่าวเนาะในเอาเอิ้นว่าวันที่9เนาะเดือน8ท่านเนาะในเวลา 6:00 นนั้นที่ในวันอาทิตย์ท่านเนาะจะมีข่าวว่าไอ้น้องลงในเฟซในหยังว่าน้ําท่วมเมืองตะแคงแต่ว่าตัวจริงแล้วมันบ่ได้ท่วมเนาะเพราะว่ามันเพียงแต่มันไหลบ่ทันเนาะเอิ้นว่าอยู่ในคลองนะเป็นคลองน้อยแล้วมันกําลังไหลข้ามเนาะไหลข้ามคลองแต่มันบ่ทันก็น้ำก็ประมาณ50เซนนี่แหละเนาะพอดีกลางเครื่องติดรถใหญ่เฮาเนาะแต่ว่าเวลาเฮาถ่ายรูปก็คือว่าน้ำมันลึกเนาะฉะนั้นถือว่าในตอนเช้าของนักข่าวกับต่อมาก็ประมาณ6:00 นเนาะกับประมาณตอนเที่ยงน่ะ12:00 นก็ถือว่าน้ำแต่ละจุดนั้นถือว่าบกแห้งเป็นว่ากลับสู่สภาพปกติแล้วก็เส้นทางเฮาก็สามารถเดินว่าเที่ยวไปมาปกติสะดวกเนาะน้ำก็ถือว่าวิดเบิดในเส้นทางเน
0: า
1: ะและก็ใส่น้ําเมืองตะเกียบของพวกเฮาในตอนเช้าเนาะก็ของมื้อนี้ 6:00 นก็ถือว่าเกี่ยวกับเพิ่นว่าสภาพน้ําเนาะก็ถือว่าอยู่ในแม่น้ําของเนาะในการประเทศพวกเฮาติดตามทุกๆวันเนาะและน้ําของมีอยู่ 12.92 เมตรเนาะฉะนั้นถือว่าในจุดเตือนภัยเนาะของน้ําของของเมืองตะเกียบของพวกเฮาแม่น13เมตรเนาะก็ถือว่ากันยังน้อยเดียวเนาะในมื้อนี้เนาะถือว่าในตอนเช้าเนาะ 6:00 นเอิ้นว่าการวัดแท้เนาะอยู่น้ําของของเมืองตะแคกของพวกเฮาแม่น 12.9 12เมตรเนาะหรือว่า จุดเตือนภัยของเขาเป็น13เมตรเนาะฉะนั้นถือว่ายังอีกน้อยนึงเนาะยังอีก8เซนก็ถือว่าอยู่ในจุดเตือนภัยเนาะและก็ปัจจุบันเนาะเกิดว่าสภาพเนาะดินฟ้าอากาศก็ถือว่ากบฏเหตุเนาะแต่ว่ามันตึ้มอยู่แต่ผลบ่ได้ตกเนาะในเวลานี
0: ้
1: อันนั้นแม่นสําหรับแม่นสําหรับที่เมืองตะเกียงเฮาแล้วก็บรรดาเส้นทางอย่างต่างๆคืออย่างก็ปกติดีบ่มีผลกระทบหยังเนาะ
0: เจ้า
1: แล้วก็นอกจากนี้แล้วเนาะเกินว่าบรรดายังอีก9เมืองเนาะ9เมืองก็เกินว่ามีผลกระทบคือกันก็โดยเฉพาะก็มันท่วมบ้านแล้วก็เนื้อที่แล้วก็สวนปลูกเนาะเกินว่าเส้นทางนั้นแต่ว่าเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวนี้เนาะทางหน้าเฮาก็ได้มีการเก็บกำเนาะขึ้นบัญชีเนาะนั่นว่าผลกระทบผลเสียหายไว้เนาะเพื่อการฟื้นฟูภายหลังภัยพิบัติท่านเนาะฉะนั้นรายละเอียดเนาะอยู่ในแต่ละเมืองอันนี้ก็ได้มีรายละเอียดอยู่เนาะแต่ละเมืองคือเมืองหนองบกนี่ก็มีอยู่14บ้านเนาะที่เริ่มน้ําท่วมเมืองเซบังไคนี่ก็มีอยู่23บ้านเมืองมหาไซมีอยู่25บ้านเมืองยมราชมีอยู่17บ้านเมืองคุณคํามีอยู่9บ้านเมืองโบราพามีอยู่5บ้านและเมืองไซบัวทองก็มีอยู่5บ้านเนาะนะครับนอกจากเมืองเพชรบูรณ์แล้วก็เมืองนากายเนาะนี่ก็บรรดาบ้านนี่ก็ทั่วกันเนาะฉะนั้นถือว่าในแต่ละบ้านเนาะใน9บ้านเนาะก็คือ10บ้านนี้เนาะทางคณะกรรมการเนาะคุณพงษ์ไพบัตรขันแข้งและก็ขันเมืองแต่เฮาก็ได้สมทบกันเนาะเรียกว่าติดตามใกล้ชิดเนาะในทุกๆวันเนาะถือว่าอยู่กับบรรดาบ้านตัวมันเนาะโดยเฉพาะแล้วเนาะก็มาทั้งแข้งทั้งเมืองก็ได้ลงไปช่วยเนาะในการฟื้นฟูนี้เนาะเป็นต้นกับมันช่วยเหลือในการฉุกเฉินเนาะเป็นต้นกับมันเอากินกับน้ําดื่มแล้วก็หาเงินให้ฉุกเฉินเนาะให้บรรดาเมืองต่างๆอยู่ในอาชีพเมืองนี้เนาะและการในเวลานี้ก็ถือว่าการนําเนาะของแข็งเขาก็ถือว่าลงเนาะทุกๆเมืองเนาะที่เกิดว่ากระทบอยู่ในเวลานี้เนาะฉะนั้นเอิ้นว่าสภาพปัจจุบันเนี่ยถือว่าในแต่ละเมืองส่วนหลายก็มันเพิ่นก็ต้องการเกี่ยวกับน้ําดื่มเนาะฉะนั้นถือว่าทั้งแข็งพวกเฮาก็ได้มีรถผลิตน้ํามาแน่แล้วก็พยายามเนาะไปผลิตให้แต่ละเมืองและก็ย้ายไปเมืองต่างๆอยู่ปัจจุบันนี้เนาะอันนั้นมันอย่างงานเกี่ยวกับสภาพเนาะของขมวนและกับบรรดาเมืองเนาะมีโดยสัดนั้นเนาะแต่ว่าปัจจุบันก็ถือว่าครับว่าเริ่มแก้ไขนะเนาะแก้ไขได้ในทุกๆเมืองว่าซั่นซะ
0: เจ้าแล่นสิ่งยุ่งยากหรือว่าสิ่งท้าทายในปัจจุบันที่ในการช่วยเหลือประชาชนในระยะนี้แม่นหยังท่านอยู่ทั้งแขวงเฮานี่
1: ในการไปช่วยเหลือเนาะก็จากขั้นแรกเฮาจะลงไปถึงฮอดบ้านที่น้ําท่วมนั้นมันก็มีความยุ่งยากเงินว่าเฮาบ่มีเงินว่าพาหนะเกี่ยวกับเงือเนาะที่เอิ้นว่าไปสะดวกนะมีแต่ว่าเงือกับเงือธรรมดาเงือน้อยเงือที่เฮานําใช้แบบนี้เนาะก็เฮาบ่สามารถเอิ้นว่าขนเครื่องบ่มีหยังไปได้สะดวกสบายแต่เฮาก็ได้ค่อยเนาะค่อยลําเลียงอันใส่เงือน้อยแล้วก็นี่ไปส่งเนาะโดยเฉพาะก็มันน้ําแล้วก็ข้าวกินเนาะโดยเฉพาะทั้งเบิดก็มันแต่ละเมืองก็ต้องการมันน้ําเนาะหลายกว่านะในปัจจุบันนี้
0: เจ้าและสภาพระดับน้ําที่ท่วมในปัจจุบันนี้อยู่แต่ละเมืองนี่เห็นว่าเป็นขึ้นได้ในทานยังคงที่บ่หรือว่าลดลงแน่หรือว่ามีท่าเอียงสิเพิ่มขึ้นนี่ท่าน
1: ก็อยู่ได้นี่เนาะแต่ว่าอยู่ในแต่ละเขตกับบางจุดก็มันก็ค่อยๆลงเนาะค่อยๆลงก็คาดว่าฝนตกก็เพิ่มขึ้นมาน้อยนึงนะเนาะฉะนั้นถือว่ากับติดตามอยู่ในแต่ละเมืองนะดูปัจจุบันนี้แต่ว่าส่วนหลายก็มันฝนก็แบบบ่ตกแห้งแล้วเนาะลักษณะเอิ้นว่าคึ้มๆมาอย่างต่างๆก็คือก็น้ําก็ค่อยๆก็ว่าลดลงแล้วเนาะแต่ละเมืองเนาะแต่ว่าการลดลงในการลดค่อยเนาะมันจะบ่ลดลงไวนะแต่ว่าสามารถ
0: เจ้าแล่นท่านคือเว้าแหละว่าสภาพระดับน้ําที่เป็นการเฝ้าระวังแล้วเนาะแจ้งเตือนเฝ้าระวังละเหลืออีก8เซนนี่เฮาได้มีการแจ้งเตือนให้ประชาชนอยู่ตามแคมป์น้ําขึ้นได้ใดแน่แล้วก็ให้การช่วยเหลือที่ภาคอาศัยชั่วคราวขึ้นได้ใดหรือว่าเฮามีบ่อนรองรับไปแล้ว
1: อ๋ออันสําหรับการแจ้งเตือนในหมายเขาว่าให้เฮาได้แจ้งเตือนแต่พุ่นแหละเนาะแต่วันที่6พุ่นแหละเนาะมานะแต่ว่าพอปัจจุบันนี้ถือว่าในแต่ละครอบครัวในแต่ละเมืองนี่เพิ่นก็มีการเกิดว่าก็เตรียมตัวเองหมดแล้วนะเนาะ พอเขาได้แจ้งเตือนจะโดน

0: เนาะแล้วก็มีเมืองหนองบกเนาะเป็นว่าติดตามลําแม่น้ําโขงเนาะและฉะนั้นถือว่าอยู่ในเขตนี้เนาะก็ถือว่าพี่น้องเนาะแล้วก็บรรดาเมืองเนาะก็เตรียมพร้อมไว้แล้วเนาะแล้วก็ติดพันกับทางเสบังไฟเนาะก็เป็นน้ําอยู่ขึ้นนะเนาะฉะนั้นถือว่าลักษณะแต่ว่าเมืองอื่นๆน่ะหมายว่าติดพันครับมันสายน้ําเสบังไฟเนาะ
1: โอ้เจ้าและท่านเห็นว่าสภาพภัยพิบัติทางธรรมชาติในระยะนี้เทียบใส่ปีเดียวกันของปีผ่านมานี่ระยะเดียวกันของปีผ่านมานี่ปีนี้เป็นคืนเท่าไหร่ท่าน
0: ถ้าว่าชมเทียบเนาะฉะนั้นปีผ่านมาเนาะคือในปี2023นั้นถือว่าตัวนั้นเป็นสภาพการที่ว่าน้ําท่วมมันขึ้นไวเนาะขึ้นไวจากเกินว่าชั่วโมง1 2ชั่วโมงมันขึ้นเป็น3เมตร4เมตรโดดเลยมันเรื่องระท่วมไว้เฮ็ดให้ประชาชนเฮาบ่สามารถเอิ้นว่าขนเครื่องเนาะทรัพย์สินได้ออกไปทันเนาะย้อนว่าน้ํามันขึ้นมาไวบัดเดียวเนาะในปีผ่านมาและสําหรับอยู่ในปีนี้หมายว่าน้ําค่อยๆขึ้นเนาะน้ําค่อยๆขึ้นนะฮะเอิ้นว่าครอบครัวประชาชนเนาะเราสามารถเอิ้นว่าเคลื่อนย้ายเนาะเกี่ยวกับทรัพย์สินของตัวเองไปไว้บนสูงทันเนาะ
1: แล้ว
0: ก็ปีนี้เนาะถ้าเทียบกับบรรยากาศบ่นับซ้ําปีผ่านมาเนาะ
1: เจ้าแปลว่าประชาชนเฮาก็ยังมีสติในการกล้าเกี่ยมพร้อมๆในการเคลื่อนย้ายวัตถุมีค่าหรือว่าสิ่งของต่างๆไปไว้บนปลอดภัยอยู่เจ้า
0: แม่นๆสําหรับปีนี้แต่ว่าประชาชนเฮาแล้วก็ครอบครัวสามารถเอิ้นว่านําเอาทรัพย์สินเนาะของตนเองไปไว้บนสูงทันเวลาเนาะย้อนว่าน้ําเฮาค่อยๆขึ้นบ่ได้ขึ้นแพงไว
1: เจ้าและด้านนั้นพื้นฐานโครงสร้างต่างๆนี่เด้ในการสัญจรแต่ละจุดแต่ละจุดนี่ได้รับผลกระทบหลายน้อยไปได้ท่าน
0: อ๋อตัวนี้ก็มีรายละเอียดอยู่เนาะเกี่ยวกับเพิ่นว่าผลกระทบนะในแต่ละเมืองเกี่ยวกับเส้นทางนี้เนาะอันนี้ก็เลยว่ารายงานโดยสังเขปก็เลยบ่ได้ยกเข้ามาอยู่ในนี้เนาะ
1: เจ้า
0: อยู่ในนี้มีแต่ว่าเป็นจํานวนเนาะคือ
1: เจ้าๆว่าตัวสายลักให้ฟังในวันการที่เฮียนนั้นผู้ที่สิไปเดินทางไปลงทางใต้เนาะสิผ่านทางแขวงขมวนนี่และสิไปเส้นใดแน่ที่ว่ามันมีความเสี่ยงเพื่อเตือนให้ผู้สัญจรก็คือนักขับขี่ที่สิเดินทางเนาะไปผ่านทางแขวงขมวนเฮาให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นหั่นน่ะเจ้า
0: อ๋อสําหรับการเดินทางเนาะแต่เหนือลงใต้ไปผ่านแขวงขมวนถือว่าก็บ่มีปัญหาหยังเนาะเส้นทางเลขที่13นี่นะและสําหรับเส้นทางเนาะก็ขึ้นไปทางคุณคําหั่นเนาะเกินว่าจะมีลักษณะมันมีดินนั่นสะเจือนแน่เนาะอันนั้นก็มีความยุ่งยากเนาะเอิ้นว่าเส้นทางตัวนี้ก็จะครับนะเนาะเพราะมันไปบ่ได้เนาะเส้นทางคุณคําต่อแสทั้งนั้นคําเกิดเท่านี้นะเนาะบริคําไซเอานี้นะเส้นเมืองทางคุณคําฮะเนาะแต่ว่าเส้นอื่นนี่ก็สามารถไปได้แต่ว่าค่าน้ําเนาะน้ําท่วมมันจุดที่คือไปทางไซโพทองเชียงแปก็มันมีอยู่มีบักข้ามเนาะแต่ว่ามันน้ําขึ้นหลายก็ถือว่าทั้งบักเพิ่นบ่ข้ามให้นะเนาะฉะนั้นถือว่าก็ไปตามเส้นทางหลักที่เฮาไปทั้งมาไซพี่แหละเนาะบ่ให้ไปลัดทางเก๊กเป๋นะทางเก๊กเป๋เพื่อบักเพิ่นบ่ข้ามให้เนาะนะมันน้ําขึ้นหลายแล้วเนาะฉะนั้นถือว่าต้องได้เที่ยวทั้งมาทั้งเส้นมาไซพี่แล้วก็ไปไซบ่ทองไปบัวละภาพี่เนาะแล้วก็ไปทั้งนี้ก็เป็นทั้งมาไซยมราชนากายเนาะเฮาสามารถไปได้เนาะแต่ว่ามีทั้งคุณคํานี่แหละเนาะบ่อยากให้อันท่านไปไกลเทื่อเพราะว่าเพิ่นกําลังอันนั้นอยู่ปรับปรุงอยู่บนดินเจือนเป็นอย่างอยู่เนาะ
1: เจ้านอกจากเส้นทางแล้วบัดนี้เว้าเรื่องไฟฟ้านี่ได้ท่านไฟฟ้านี่มันเฮาให้บริการปกติบ่หรือว่ามีตัว
0: สําหรับ
1: ไฟฟ้านี
0: ่สําหรับไฟฟ้านี่ก็ถือว่านําใช้ได้ปกติเนาะแต่บ่มีผลกระทบหยังเนาะคือระยะผ่านมาย้อนว่าลักเสาไฟมันหักเนาะเฮาบ่สามารถได้แต่ว่าสําหรับปีนี้นี่ก็ทางด้านไฟฟ้าเฮาก็ถือว่าก็บ่มีผลกระทบหยังหลายเนาะแต่ว่าทางไฟฟ้าเพิ่นก็ได้ไปเบิ่งเนาะแก้ไขเอิ้นว่าจุดที่เอิ้นว่ามันกระทบหั่นเนาะแต่ส่วนหลายก็เอิ้นว่าน้ํามาท่วมคอมเตอร์บ่เป็นหยังซื่อเนาะเอิ้นว่าบ่ได้ถึงขั้นที่ว่าตะข่ายได้ที่เสียหายนะ
1: ก็ยังกระจายไฟฟ้าให้ประชาชนได
0: ้
1: ปกติ
0: แม่น
1: โอ้เจ้า
0: ทําไฟฟ้าปกติอย
1: ู่และด้านสาธารณสุขได้เฮาได้มีการเตรียมพร้อมให้บริการประชาชนขึ้นได้ใดในระยะนี้เนื่องจากสภาพน้ําเป็นจังซี่เนาะพยาธิที่สิตามมานี่

0: อาจจะเป็นหลายพญาติเนาะที่ว่ามันมานำน้ำนี่เฮาได้มีการแก้เกี่ยมด้านสาธารณสุขขึ้นได้ใดเนี่ยเจ้า
1: ทั้งด้านสาธารณสุขเนาะก็ถือว่าได้ก็ดอกประชุมร่วมกันเพราะว่าในนามกับกองเลขาก็มีทางเกียรติสาธารณสุขแน่เนาะรัฐยุทธ์ฮั่นก็ได้ให้เพิ่นกะเกี่ยมเนาะเกี่ยวกับเพิ่นว่ายาสุขเสริญเนาะที่จะแก้ไขเกี่ยวกับมันจะกระทบเนาะภายหลังที่เพิ่นว่าน้ํายังอยู่แล้วก็น้ําบกนี้เนาะเป็นต้นแม่นยาแก้สุขเสริญเนาะยาดีเจ็บท้องเพราะยาเป็นหยังมันน้ํากัดเนาะกัดที่บอกกับเป็นอย่างต่างๆนี่นะเนาะจะฉะนั้นถือว่าให้ทั้งกันสาธาเฮาเนาะโดยเฉพาะแล้วก็เพิ่นก็มีสุขศาลาเนาะของเพิ่นนั้นอยู่ในแต่ละเขตนั้นเพื่อลงไปถึงเนาะเกี่ยวกับจุดเนาะแต่ในปัจจุบันนี้มาว่าเพิ่นได้กะเกี่ยมเนาะเกี่ยวกับยาที่แก้ไขสุขเสริญเนาะสําหรับอยู่ในสุขศาลาเนาะแล้วก็อยู่ในแต่ละเมืองเนาะที่มีความจําเป็นหมายว่าสุขศาลาเฮาจะไปลงไปตัวจริงเลยเนาะว่าเท่าได้กะเกี่ยมเท่านั้นไป
0: เจ้าแลนเกี่ยวกับปัจจุบันนี้เนาะการช่วยเหลือในขั้นเบื้องต้นแม่นเฮาได้มีการช่วยเหลือในขั้นเบื้องต้นให้แก่ประชาชนแล้วและเฮายังมีความต้องการในการระดมการช่วยเหลือตื่มบ่ทันเพราะว่าจะเป็นระยะยาวเนาะท่านเนาะเพราะว่าในระยะนี้ก็ยังสภาพฝนยังตกเว้าเรื่องการช่วยเหลือ เจ้าเว้าเรื่องการช่วยเหลือในขั้นเบื้องต้นแล้วและระยะต่อหน้านี้เฮาได้มีการกะเกี่ยมแผนการขึ้นได้ใดแน่เจ้า
1: อ๋อสําหรับเนาะเกี่ยวกับการช่วยเหลือเนาะในปัจจุบันก็คือตอนนั้นเนาะแต่ในปัจจุบันนี้เนาะกับทางการนําของแข็งเนาะก็ได้นําเอาเนาะเงินแล้วก็วัตถุอุปกรณ์ที่จําเป็นนั้นเอาลงไปช่วยเหลือเนาะก็มาฮอดปัจจุบันนี่ก็ช่วยเหลือทั้ง10เมืองนี่แหละเนาะก็มูลค่ารวมก็ประมาณตื้อบายแล้วเนาะที่ไปลงไปช่วยเหลือบรรดาเมืองนี้เนาะและนอกจากนี้แล้วเนาะก็แม่นทางแต่เฮาก็ได้กะเกียมเนาะเกี่ยวกับการจะฟื้นฟูแหละเนาะเกี่ยวกับเวียกนี้เป็นต้นกับเวียกกสิกรรมเนาะเวียกโยธาธิการเนาะเป็นหลักเนาะในนี้ถือว่าเกี่ยวกับเนื้อที่ปลูกเนื้อที่สัตว์เลี้ยงบ่หรือว่าชนรับประทานอย่างต่างๆเนาะอันนี้ก็ได้มีการให้ทางแผนกการที่เกี่ยวข้องกะเกียมเนาะเกี่ยวกับผลกระทบในครั้งนี้เนาะแล้วเกี่ยวกับทางด้านเวียกโยธาธิการก็ถือว่าทั้งให้เพิ่นสังรวมเนาะอยู่ใน10เมืองเนาะที่ผลกระทบแต่ละเส้นทางนี้เนาะตัวใดที่เอิ้นว่าเป็นผลกระทบนักแล้วก็มีการจัดเลี้ยงนะบุรีมสิทธิ์ว่าเขาจะฟื้นฟูเป็นระยะ1บ่ระยะ2ให้เพิ่นกําหนดไว้เนาะภายหลังที่น้ําพวกแห้งลงแล้วเราจะได้ฟื้นฟูระยะที่1แล้วมีตัวนี้เร่งด่วนก่อนของเมืองนี้เมืองนี้เนาะแล้วระยะที่2ก็มีเส้นทางตัวใดเนาะที่ได้เอิ้นว่ามีการกําหนดเนาะละเอียดชัดเจนไว้ขึ้นอันนี้เนาะ
0: เจ้าในด้านทางกองเลขาเฮาดิพบความยุ่งยากอย่างบ่ทันในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในการแก้ไขหรือว่าช่วยเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาตินี
1: ้ก็ในนามกองเลขาแต่เฮาเนาะก็ความยุ่งยากก็หมายความว่าถ้าเฮาบ่สามารถเอิ้นว่าตอบสนองเนาะสิ่งที่ทั้งเมืองต้องการนะโดยเฉพาะก็แม่นแต่ละเมืองก็ต้องการอยากได้เฮือว่าอย่างนี้แหละเนาะฉะนั้นถือว่าเฮือของในนามขัดแข็งเฮามันบ่มีเนาะฉะนั้นส่วนหลายก็เป็นเฮือของบรรดาเมืองฮั่นเนาะที่เอิ้นว่านําไซอ่ะนะแต่ถ้าเฮาบ่มีเนาะเฮือท่องแบบต่างแต่คือระยะผ่านมาถ้าเฮาก็มีเฮือยางหยังไปให้เมืองเนาะแต่ว่ามันก็บ่สามารถเอิ้นว่านํานําไซได้แล้วนะเนาะฉะนั้นบางเมืองก็ยังมีเฮือของเมืองแต่ว่าโคตรยุ่งยากก็เหมือนซื่อเกี่ยวกับเฮือเนาะเฮือที่จะเอิ้นว่าขนเนาะเครื่องบ่มีหยังต่างๆไปช่วยเหลือเนี่ยมีความยากแล้วเฮาใช้แต่เฮือน้อยเนาะเฮือธรรมดานี่เนาะฉะนั้นเป็นปัญหา
0: เจ้า
1: เกี่ยวกับเพื่อน
0: เจ้าถ้าท่านผู้ฟังผู้ใดที่ว่าอยากช่วยเหลือทั้งเมืองแขวงขมวนโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้แม่นต้องการเฮือนี่แหละเนาะท่านเนาะในการลําเลี้ยงขนสิ่งของต่างๆที่จําเป็นไปให้แก่ประชาชนที่อยู่พบความยุ่งยากแล้วก็บ่สามารถออกมาได้นี้ทั้งแขวงขมวนเฮายังต้องการอยู่แม่นบ่ท่าน
1: แม่นๆเพราะว่าชนหลายบางเทื่อน้ําท่วมแล้วบางเทื่อได้ไปเนี่ยมันน่ะท่วมทางสิไปหาฮอดบ้านฮะแต่ว่าอยู่ในบ้านนั่นแท้ก็ท่วมน้อยเอิ้งแต่ว่าทางสิไปฮอดบ้านแล้วมันมีต้องข้ามน้ําไปนะเนาะฉะนั้นถือว่าพบท่วมเส้นทางเนาะกระสูงประมาณเม็ดปลายแบบนี้นะเนาะฉะนั้นเฮาต้องได้ขี่เฮือไป
0: เจ้าแต่ว่าพวกเฮายังสิได้ระดมเกี่ยวกับการช่วยเหลือด้านนั้นเฮือที่สิไปช่วยเหลือประชาชนถ้าท่านผู้ฟังผู้ใดที่ว่ามีจุดประสงค์อยากไปช่วยเนาะ ท่านสามารถติดต่อทางใดได้เจ้าถ้าว่ามีสังคมมาได้ฟังข่าวจากรายการวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายการข่าวฮอบบ้านนี้แล้วว่าโอ๊คก็มีจุดประสงค์จะไปช่วยประชาชนอยู่ทั้งแขวงขมวนโดยเฉพาะก็เป็นเฮือเนาะในปัจจุบันนี้อันอื่นนี่มียังมีความต้องการบ่ท่านอยากให้ท่านฝากถึงทางรายการเนี่ยว่าทางภาคส่วนใดที่ทั้งอยากช่วยเหลือทั้งแขวงขมวนเฮานี่
1: เนาะก็เกี่ยวกับมันในการช่วยเหลือเนาะนอกจากเรื่องพาหนะเนาะที่เฮาจะไปส่งแล้วก็นอกเหนือจังแล้วเนาะก็มันนี่แล้วเนาะเครื่องเรียกว่าพวกบริโภคที่จําเป็นนี้เนาะถ้ามาบรรดาท่านเนาะเอิ้นว่าอยากช่วยเหลือเนาะก็ทางนี้ก็ยินดีเนาะเพราะว่าก็กันว่าแล้วมันก็บ่อยากเพียงพอแหละว่าท่านจ๊ะเกี่ยวกับเรื่องพวกบริโภคนี้ที่จําเป็นว่าท่านจ๊ะเนาะก็มีความต้องการนั่นแหละเนาะ
0: เจ้าท่านตอนท้ายนี้ท่านอยากเรียกร้องถึงประชาชนหรือว่าฝากถึงประชาชนภายในแขวงขมวนคือได้ใดในระยะฤดูฝนนี้ที่ว่าสภาพฝนตกบ่นั่นอันนั้นเนาะบ่เป็นปกติเนาะฝนเดียวบึดตกเดียวเช้าจังซี่ท่านอยากฝากถึงประชาชนคือได้ใดในเจ้าให้เอาใจใส่คือได้ใด
1: เจ้าเนาะก็ตอนนี้เนาะก็อยากขอฝากเนาะนําท่านผู้เมตตาสนก็คือเอิ้นว่าผู้ที่ได้รับฟังข่าวเนาะข่าวเนาะที่การแจ้งลงเฟซผมอย่างต่างๆนี้เนาะก็จะให้วิเคราะห์วิจัยเนาะกับตัวจริงเติมเนาะเพราะว่าส่วนหลายลงเฟซล่ะมันเห็นแล้วเดียวก็ลงไปนะแต่ผลกระทบมันบ่ได้นักเนาะฉะนั้นสําหรับในช่วงนี้เนาะก็ขอฝากเนาะนําผู้เมตตาสนเนาะมีหยังก็จะให้เพื่อนว่าเกี่ยมพร้อมนะเนาะถึงว่าฝนจะบ่ตกก็จะให้เพื่อนว่าเบิ่งเนาะเกี่ยวกับทางด้านทรัพย์สินของตัวเองแล้วเนาะแล้วก็สิ่งตัวใดที่เพื่อนว่าจําเป็นเนาะก็ให้ประสานเนาะเพราะว่ามีคณะกรรมการเนาะไปวัดขันเมืองเพิ่นก็คันตะแสงเพิ่นก็ลงติดตามอยู่แต่ละบ้านอยู่เนาะฉะนั้นก็ให้พ่อแม่ประชาชนครับเนาะพยายามเพิ่นว่าแจ้งเนาะแจ้งข่าวเนาะความต้องการอย่างต่างๆมาในคณะเนาะก็ไปวัดขันเมืองเนาะแล้วก็แต่เฮาก็จะประสานกันดอกระหว่างการแข่งขันเมืองนะเกี่ยวกับเรื่องการเฉลือเนาะแต่สําคัญที่สุดก็ให้พ่อแม่ประชาชนเฮาน่ะติดตามเนาะข่าวเนาะของทางคณะกรรมการแต่เฮาพอได้แจ้งเนาะแจ้งในแต่ละวันอยู่เนาะว่าเกี่ยวกับสภาพตัวนี้เพราะว่าแจ้งทางเป็น WhatsApp เนาะลงให้คณะปฏิบัติของเมืองทุกๆเมืองเนาะในทุกๆมืออยู่อันนี้ให้บรรดาพ่อแม่ประชาชนเฮาติดตามเนาะในคณะปฏิบัติของขันเมืองเฮาตื่มเนาะพอได้แจ้งในแต่ละระยะในทุกๆวันเนาะ
0: เจ้าการเสพข่าวก็ให้มีสติแล้วเนาะท่านเนาะบางเทื่อทั้งสื่อสังคมออนไลน์เอารูปภาพเก่าเอามาขึ้นเพื่ออาดาปุ๊กปั่นป่วนก็มีเนาะท่านเนาะวันสภาพอันนั้นให้ใต้ตรงก็ให้เบิ่งดีๆว่าข่าวตัวนั้นมาจากสื่อใดบางเทื่อก็สื่อบ่แม่นสื่อเป็นทางการนี่อยากให้ติดตามสื่อทางการนี่แล้วเนาะท่านเนาะ
1: แม่นอยากให้ติดตามสื่อทางการเนาะเพราะว่าเวลาเพิ่นลงนะเพิ่นบ่ได้เว้าว่าโอ้เวลานี้เนาะมื้อนี้เวลาเท่านี้โมงนะเนาะฉะนั้นถือว่าผ่านการที่เพิ่นลงแล้วก็เพียงแต่2 3ชั่วโมงก็น้ํามันก็บ่แห้งไปแล้วฉะนั้นถือว่าภาพที่ลงไปมันยังว่าน้ําท่วมอยู่นะเนาะฉะนั้นอยากให้เอิ้นว่าเบิ่งเนาะเอิ้นว่าแจ้งเกี่ยวกับเพิ่นว่าแหล่งข้อมูลข่าวสารอันตื้มสําคัญจะให้เพิ่นว่าเบิ่งข้อมูลที่เป็นทางการนี่เป็นจุดสําคัญเนาะ
0: เจ้าขอขอบใจท่านแสงเพชรคําสุขถาวงหลายๆท่านที่มื้อนี้ได้มาเข้าร่วมแล้วก็มาเว้าสู่ฟังว่าสภาพน้ําท่วมเนาะภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่ทางแขวงขมวนเฮาเป็นคือได้ใดข่าวตัวนี้เนี่ยมันได้จะแจ้งที่ว่าประชาชนได้ฮู้แล้วว่าอ้อมันเป็นแบบนี้ถ้าเมืองท่าแขกบ่ได้มันท่วมคือทั้งนั้นน่ะเฮาเบิ่งอยู่ในทั้งสื่อข้อมูลข่าวสารออนไลน์เนาะเพิ่นเป็นน้ําที่ว่าขึ้นแล้วก็ยืงขึ้นแล้วก็มันไหลไหลแล้วมันก็บ่ขึ้นแล้วไหลบ่ทันซื่อๆบ่แม่นว่าแม่นน้ําท่วมขังท่วมอ่างที่ว่าบ่สามารถเที่ยวทางได้ว่าซั่นซะตัวนี้ก็ให้เสพสื่อให้มีสตินั่นแหละทั้งฝ่ายประชาชนหรือว่าสังคมเองเบิ่งแล้วถ้าว่าบ่แม่นว่าอย่างโทรมาถามได้โทรไปถามภาคส่วนเกี่ยวของเพิ่นได้ว่าสภาพน้ําท่วมมันแม่นบ่เพราะว่าบางครอบครัวเพิ่นมีพี่มีน้องเนาะท่านเนาะมีหลายจุดแต่ละจุดว่าพี่น้องเพิ่นเป็นแนวใดเป็นจังใดสภาพน้ําคือจังใดทางองค์การปกครองเพิ่นได้ช่วยเหลือจังใดโทรไปถามเพิ่นได้โทรไปหาทาง องค์การปกครองหรือว่าสอบถามทางองค์การปกครองแขวงหรือเมืองต่างๆที่เกี่ยวข้องได้เพื่อสิได้รับผู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจนและก็ช่วยเหลืออยากช่วยเหลืออย่างกับไปหาเพิ่นได้ไปฮอดมืออันไปฮอดจุดถึงเพิ่นพุ่นล่ะจังได้ไปหาประชาชนได้ง่ายเนาะท่านเนาะเอาก็ขอขอบใจท่านหลายๆเด้อที่ได้เข้าร่วมในรายการของพวกเฮาในมื้อนี้สภาพน้ําอยู่ทางแขวงขมวนเฮาเป็นขึ้นเท่าใดพวกเฮาสิขอติดต่อหาท่านตื่มเนาะ
1: เจ้าๆๆๆถือว่าในมื้อนี้วันที่11นี่ถือว่าเกิดกับปกติเนาะถือว่าสาแขกเฮาถือว่าบ่มีหยังเนาะถือว่าปกติดีบ่มี
0: เจ้าเจ้าแต่ว่าแปลว่าถ้าว่าฝนบ่ตกตื่มก็มันน้ํามันก็สิลดลงแล้วเนาะท่านเนาะสภาพน้ําของอยู่ทางนครหลวงเวียงจันทน์ก็เฝ้าระวังคือกันแจ้งขีดอันนั้นอันนั้นคือกันแต่ละแขวงที่มีน้ําของติดตามสายทางสายน้ําของติดตามเมืองต่างๆแขวงต่างๆก็ได้ให้เอาใจใส่นํากันเนาะท่านเจ้าขอขอบใจท่านหลายๆเด้อ
1: เจ้าขอบใจหลายๆ
0: เจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านแสงเพชรคำสุขถาวงห้องหัวหน้าแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงขมวนและกระทั่งเป็นคณะกองเลขาคุ้มครองภัยพิบัติการแขวงท่านก็ไม่ฮู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนอยู่ตามบ้านต่างๆที่ขึ้นกับเมืองภายใน10เมืองของแขวงขมวนนี่ก็ได้รับผลกระทบเบิดแต่ว่าบางบ้านนั้นเพิ่นก็ได้มีการช่วยเหลืออย่างทันการเพราะว่าเพิ่นก็มีมื้อเสื้อถอดถอนบทเรียนในแต่ละปีแล้วโดยเฉพาะก็เป็นสิ่งจําเป็นก็เป็นข้าวสารอาหารแห้งน้ําดื่มสะอาดเพิ่นก็ได้มีการบริการน้ําเพื่อไปส่งไปให้ประชาชนได้บริโภคอย่างทั่วถึงนอกจากนี้เพิ่นก็กะเกียมด้านสาธารณสุขเพื่ออย่างเพื่อในระยะนี้ก็เป็นเว้าเรื่องสภาพสุขภาพแน่สภาพพยาธิที่เกิดมาน้ำน้ำแน่เพิ่นก็ได้มีการกระเกียมแพทย์หมอหรือว่าด้านสาธารณสุขเพื่อห้องหับให้แก่ประชาชนให้บริการแก่ประชาชนอยู่ซึ่งในปัจจุบันนี้ระดับน้ำก็เป็นเขตของเข้มของนี่เป็นเตือนภัยละแต่เพิ่นก็ได้แจ้งให้ประชาชนให้เอาใจใส่และมาระวังแล้วก็มีสติและก็เครื่องของที่สําคัญจําเป็นต่างๆก็แม่นให้เอาไปไว้บนที่ปลอดภัยประชาชนอยู่ทั้งแขวงเพิ่นก็ได้รับผู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงอันใดก็อย่าในสิ่งที่ยังมีความต้องการกับสิ่งที่ยุ่งยากอยู่ก็ยังเป็นเหื้อที่ยังต้องการเหื้อเพื่อลําเลี้ยงอาหารช่วยเหลือแก่ประชาชนอยู่ตามเมืองต่างๆนี่เพิ่นยังเรียกร้องว่ายังต้องการเหื้ออยู่เนาะอันนี้แม่นพวกเฮากับผู้ใดที่มีความอยากช่วยเหลือประชาชนอยู่เขตขมวนก็แจ้งจุดประสงค์ไปหาทั้งแขวงได้ท่านผู้ฟังเวลาของรายการมื้อนี้ก็เบิดลงเพียงพอดีผู้ดำเนินรายการอภัยวันวงอมทนพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

จ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิบัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติและครอบครัวพรหมวิหารขอแจ้งข่าวโศกเศร้าสลดใจมายังพี่น้องห่วมชาติพนักงานสมาชิกพรรคกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบทั่วถึงกันว่าสหายไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 ของวันที่8สิงหาคม2006ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้ายแห้งรวมอายุได้70ปีสหายไสสมพรพรหมวิหารแม่นหนึ่งในการนำลักแรงของศูนย์กลางพรรคเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีไหวพริบเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิวัติของพรรคเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนล้านบรรดาเผ่าการจากไปโดยมีวันจะกลับคืนมาของสหายไสสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับพรรคลัดและประชาชนล้านบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ่งนี้ทั่วผักทั่วหลัดทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกผักและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติจงเอาความโศกเศร้าสลดใจและความอาลัยหักต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารให้กลายเป็นกำลังแห่งสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาอ้อมข้างคณะบริหารงานศูนย์กลางผักเสริมขยายมูลเสื้ออันสง่าองค์อาจของชาติและของพรรคเด็ดเดียวพันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเข้าสู่ล่องลึกสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติตกลงไว้ทุกระดับชาติเป็นเวลา5วันโดยเริ่มแต่วันที่8ถึงวันที่12สิงหาคม2006ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีสถาปนากิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในวันที่12สิงหาคม2006เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติครอบครัวพรหมวิหาร

0: จ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิบัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติและครอบครัวพรหมวิหารขอแจ้งข่าวโศกเศร้าสลดใจมายังพี่น้องห่วมชาติพนักงานสมาชิกพรรคกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบทั่วถึงกันว่าสหายไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นาทีของวันที่8สิงหาคม2026ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้ายแห้งรวมอายุได้70ปีสหายไสสมพรพรหมวิหารแม่นหนึ่งในการนำลักแรงของศูนย์กลางพรรคเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีไหวพริบเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิวัติของพรรคเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนล้านบรรดาเผ่าการจากไปโดยมีวันจะกลับคืนมาของสหายไสสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับพรรคลัฐและประชาชนล้านบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งนี้ทั่วพรรคทั่วรัฐทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกพรรคและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติจงเอาความโศกเศร้าสลดใจและความอาลัยหักต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารให้กลายเป็นกำลังแห่งสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาอ้อมข้างคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคเสริมขยายมูลเสื้ออันสง่าองค์อาจของชาติและของพรรคเด็ดเดียวพันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเข้าสู่ร่องเหล็กสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติตกลงไว้ทุกระดับชาติเป็นเวลา5วันโดยเริ่มแต่วันที่8ถึงวันที่12สิงหาคม2026ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีสถาปนากิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติครอบครัวพรหมวิหาร
1: แจ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิบัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติและครอบครัวพรหมวิหารขอแจ้งข่าวเศร้าสลดใจมายังพี่น้องห่วมชาติพนักงานสมาชิกพรรคกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบทั่วถึงกันว่าสหายไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นาทีของวันที่8สิงหาคม2026ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้ายแห้งรวมอายุได้70ปีสหายไสสมพรพรหมวิหารแม่นหนึ่งในการนำลักแหล่งของศูนย์กลางพรรคเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีพีกไวเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่น และหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิบัติของพรรคเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าการจากไปโดยบ่มีวันจะกลับคืนมาของสหายไสสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับพรรคลัทธิและประชาชนลาวบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งนี้ทั่วพรรคทั่วลัทธิทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกพรรคและทั่วปวงส่วนลาวทางชาติจงเอาความเศร้าสลดใจและความอาลัยหักต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารให้กลายเป็นกำลังแห้งสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาออมข้างคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคเสริมข้าใหญ่หมุนเสื้ออันสง่าองอาจของชาติและของพรรคเด็ดเดี่ยวพันข้าใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเข้าสู่หลงเลิกสืบต่อบูรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและศูนย์กลางแนวร้าวสังชาติตกลงไว้ถูกระดับชาติเป็นเวลา5วันโดยเริ่มแต่วันที่8ถึงวันที่12สิงหาคม2566ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีสถาปนากิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในวันที่12สิงหาคม2566เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวร้าวสังสาดครอบครัวพรหมวิหาร

จ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางผักคณะบริหารงานศูนย์กลางผักประชาชนปฏิบัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางในล้าวสังชาติและครอบครัวพรมวิหารขอแจ้งข่าวเศร้าสลดใจมายังพี่น้องห่วมชาติพนักงานสมาชิกผักกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบทั่วถึงกันว่าสหายไซสมพรพรมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นของวันที่8 สิงหาคม 2006ด้วยพยาเส้นเลือดอักเสบที่ห้าแหงร่วมอายุได้70 ปีสหายไซสมพรพรมวิหารแม่นหนึ่งในการนำลักแหล่งของศูนย์กลางผักเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีผีกไวเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิบัติของผักเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าการจากไปโดยบ่มีวันจะกลับคืนมาของสหายไซสมพรพรมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับผักหลัดและประชาชนลาวบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งนี้ทั่วผักทั่วหลัดทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกผักและทั่วปวงชนลาวทางชาติจงเอาความเศร้าสลดใจและความอาลัยหักต่อสหายไซสมพรพรมวิหารให้กลายเป็นกำลังแห้งสมัครกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาอ้อมข้างคณะบริหารงานศูนย์กลางผักเสริมข้าใหญ่หมุนเสื้ออันสง่าองอาจของชาติและของผักเด็ดเดียวพันข้าใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของผักเข้าสู่หลงเลิกสืบต่อบุรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไซสมพรพรมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางผักสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและศูนย์กลางแนวล้อสังชาติตกลงไว้ถูกระดับชาติเป็นเวลา5 วันโดยเริ่มแต่วันที่8ถึงวันที่12 สิงหาคม 2006ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีสถาปนากิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในวันที่12 สิงหาคม 2006เริ่มแต่เวลา13 โมงเป็นต้นไปที่สนามหลวงเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทร์คณะบริหารงานศูนย์กลางผักสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวล้าวสังชาติครอบครัวพรมวิหาร

แก้วบพัด3ปีเป็นแฮพี่น้องบ่แว3ปีเป็นเอิ้นสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz รายการนี้ออกอากาศให้ท่านฟังทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 18:59 คือทุกท่านฮู้นำกันท่านผู้ฟังทั่วภาคทั่วรัฐทั่วกองทัพทั่วปวงชนลาวทั้งชาติพวกเขามีความโศกเศร้าเสียใจที่สูญเสียกันนำอีก1ท่านไปคือสหายสายสมพรพรหมวิหารกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบ่มีวันจะกลับขึ้นมาอีกแล้วแต่จะไหนก็ญาติท่านผู้ฟังผู้ที่อยู่ก็ต้องสืบทอดภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปจากหุ้นสู่หุ้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญในการปกปักรักษาชาติบ้านเมืองในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติทางรายการอาทิตย์อัสดงมีแจ้งข่าวมีประวัติและวาระการไหว้อาลัยสหายสายสมพรพรหมวิหารกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้ท่านได้รับฟังน้ำกันพร้อมเดียวกันนี้ทางรายการอาทิตย์อัสดงมื้อนี้ยังมีสาระน่าฮู้ที่จะเว้าให้ทุกท่านได้ฟังฮู้น้ำกันท่านผู้ฟังหลายเรื่องราวที่แต่ละมื้อในรายการนั้นเอามาเว้าให้ทุกท่านได้คิดได้ฮู้น้ำกันสาระน่าฮู้มื้อนี้จะเว้าให้ทุกท่านได้ฟังเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสำหรับวัยเฮ็ดเวียกสร้างฐานะเวียกงานให้ฮุ่งเฮืองการเงินมั่นคงครอบครัวมีความสุขน่าสนใจท่านผู้ฟังจักหน่อยเว้าสู่ฟัง

จ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางผักคณะบริหารงานศูนย์กลางผักประชาชนปฏิบัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางในล้าวสังชาติและครอบครัวพรมวิหารขอแจ้งข่าวเศร้าสลดใจมายังพี่น้องห่วมชาติพนักงานสมาชิกผักกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบทั่วถึงกันว่าสหายไสสมพรพรมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 ของวันที่8 สิงหาคม 2006ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้าแห่งร่วมอายุได้70 ปีสหายไสสมพรพรมวิหารแม่นหนึ่งในการนำลักแหล่งของศูนย์กลางผักเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีผีกไวเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิบัติของผักเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าการจากไปโดยบ่มีวันจะกลับคืนมาของสหายไสสมพรพรมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับผักหลัดและประชาชนลาวบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งนี้ทั่วผักทั่วหลัดทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกผักและทั่วปวงชนลาวทางชาติจงเอาความเศร้าสลดใจและความอาลัยหักต่อสหายไสสมพรพรมวิหารให้กลายเป็นกำลังแห้งสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาอ้อมข้างคณะบริหารงานศูนย์กลางผักเสริมข้าใหญ่หมุนเสื้ออันสง่าองอาจของชาติและของผักเด็ดเดียวพันข้าใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของผักเข้าสู่หลงเลิกสืบต่อบุรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไสสมพรพรมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางผักสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและศูนย์กลางแนวล้อสังชาติตกลงไว้ถูกระดับชาติเป็นเวลา5 วันโดยเริ่มแต่วันที่8ถึงวันที่12 สิงหาคม 2006ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีสถาปนากิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในวันที่12 สิงหาคม 2006เริ่มแต่เวลา13 โมงเป็นต้นไปที่สนามหลวงเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะบริหารงานศูนย์กลางผักสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวล้าวสังชาติครอบครัวพรมวิหาร

ท่านกำลังติดตามมาฟังรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาว FM 103.7 MHz ให้ท่านมาฮู้จักสาระน่าฮู้การดูแลสุขภาพสำหรับวัยเฮ็ดเวียกโดยเฉพาะมันวัยสร้างเนื้อสร้างโตเวียกงานให้เจริญรุ่งเรืองการเงินมั่นคงครอบครัวมีความสุขบ่สิเฮาจะเฮ็ดแนวใดซึ่งในนี้มันก็เว้าถึงการดูแลสุขภาพสำหรับวัยเฮ็ดเวียกเวียกเด่นเงินมั่นคงสุขภาพแข็งแรงครอบครัวมีความสุขเป็นเรื่องที่สำคัญแม่นบ่ท่านผู้ฟังเฮามีทั้งหมดอยู่4ตอนที่จะเว้าให้มิตรรายการได้รับฟังเฮาจะเริ่มตอนที่1นี้เว้าถึงเปิดประตูสู่ความสำเร็จด้วยสุขภาพเป็นพื้นฐานวัยเฮ็ดเวียกอายุประมาณ 25-45 ปีเป็นระยะเวลาที่สำคัญที่สุดของชีวิตเพราะเป็นยุคของการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวยกระดับหน้าที่เวียกงานควยคว้าความมั่นคงทางด้านการเงินแต่ในขณะเดียวกันนั้นหลายๆคนมักหลงลืมว่าสุขภาพที่ดีคือต้นทุนทำอิฐและสำคัญที่สุดถ้าร่างกายล้มป่วยเงินคำที่หามาก็ต้องหมดไปกับค่าปินปัวเวียกงานที่ตั้งใจเฮ็ดก็อาจจะสะดุดและที่สำคัญครอบครัวที่เฮาฮักก็จะเป็นห่วงนำเฮาดังนั้นจึงว่าการรักษาความสมดุลระหว่าง4ด้านเวียกงานการเงินสุขภาพและครอบครัวจึงเป็นกระแจสำคัญสู่ความสุขที่แท้จริงท่านผู้ฟังตอนที่2 4เสาค้ำรักสร้างชีวิตให้เข้มแข็งและมีความสุข1แข็งแรงด้านเวียกงานการมีผลงานดีเด่นในบ่อนเฮ็ดเวียกบ่ได้หมายความว่าต้องเฮ็ดเวียกจนค่ำมืดจืดตาบ่ได้พักผ่อนแต่หมายถึงการเฮ็ดเวียกอย่างมีประสิทธิภาพบริหารเวลาให้เป็นจัดลำดับความสำคัญของเวียกเวียกใดด่วนและสำคัญให้เฮ็ดก่อนเพื่อลดผ่อนความเข่งตึงหยุดจากเวียกทันทีเมื่อหมดเวลาท่านผู้ฟังเมื่อฮอดเวลาเลิกเวียกเลิกงานควรพยายามวางเวียกลงเพื่อให้สมองได้พักผ่อนและมีเวลาให้กับครอบครัวพัฒนาทักษะใหม่ๆเสมอช่วยให้เฮาเฮ็ดเวียกได้ไวขึ้นและลดผ่อนความกดดันในระยะยาว2แข็งแรงด้านการเงินความเครียดเรื่องเงินเป็นสาเหตุอันดับต้นต่อที่ให้สุขภาพจิตและสุขภาพกายสุดโทรมลงการเงินที่แข็งแรงช่วยให้เฮานอนหลับสบายแม่นบ่ท่านผู้ฟังจังซั่นว่าสร้างกองทุนให้ตนเองต้องเฮ็ดแนวใดเก็บเงินสำรองอย่างน้อย 3-6 เดือนของค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อป้องกันเหตุที่อาจบ่คาดคิดจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาวางแผนและลงทุนอย่าเพียงแต่หาเงินแต่ต้องให้เงินเฮ็ดเวียกแทนเช่นการฝากประหยัดซื้อประกันสุขภาพลงทุนในทรัพย์สินต่างๆลดพรหนี้สินที่บ่จำเป็นหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเกินตัวซื้อเครื่องของด้วยอารมณ์หรือซื้อตามใจมักโดยบ่มีเหตุอันจำเป็น3แข็งแรงด้านสุขภาพท่านผู้ฟังหัวใจลักของสาระนาฮู้ในมื้อนี้ก็คือการรักษาสุขภาพทั้งกายและใจให้พร้อมเผชิญหน้ากับทุกสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นกินอาหารให้ครบ5หมู่ลดพรอาหารหวานมันอาหารจืนอาหารที่เค็มหลายและต้องเน้นพักหมักไม้สดถูกมือดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอมื้อนึงอย่างน้อย1ลิตรครึ่งหา2ลิตรเพื่อให้ระบบต่างๆในร่างกายเฮ็ดเวียกได้ดีขึ้นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอบ่จำเป็นต้องหักโหมเพียงแต่30นาทีต่อมื้อ3-4 มื้อต่ออาทิตย์เช่นว่าย่างไวย่างย่ำเป็นจังหวะหรือเหยียดแข้งเหยียดขาเพื่อให้เส้นเอ็นในร่างกายนี้ได้ผ่อนคลายนอนรับพักผ่อนให้เต็มที่อันนี้ก็สำคัญ 7-8 ชั่วโมงต่อมื้อเพื่อให้ร่างกายนี้ได้ซ่อมแซมเซลล์ที่อ่อนแอในระยะที่ผ่านมาเสาค่ำที่4อันสุดท้ายใน4เสาค่ำครอบครัวมีความสุขครอบครัวคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยามที่เฮาเมื่อยจากการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเพื่อสร้างฐานะมีเวลาที่ดีงามต่อให้เวียกยุ่งยากสำใดก็ตามท่านผู้ฟังควรมีเวลาให้คนหักและลูกหลานเซนกินข้าวแรงน้ำกันเว้าจ่าแลกเปลี่ยนความรู้สึกในแต่ละมื้อแต่ละวันรับฟังด้วยความเข้าใจสิ่งนี้สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นในเฮือนลดพรการใส่อารมณ์และรับฟังปัญหาของคนอื่นในครอบครัวให้หลายขึ้นเฮ็ดกิจกรรมมวลๆร่วมกันเรื่องนี้ก็สำคัญเช่นไปเที่ยวพักผ่อนน้ำกันในวันหยุดสุดสัปดาห์อันนี้แม่นตอนที่1และตอนที่2เว้าว่าให้ทุกท่านได้ฟังในการสร้างฐานะสร้างเวียกเฮ็ดงานทำที่มั่นคงและการเงินที่มั่นคงจักหน่อยจะเว้าเรื่องตอนที่3เคล็ดลับการจัดการเวลาสำหรับคนยุคใหม่ให้ทุกท่านได้ฟังและก็ตอนที่4บทสรุปการสร้างความสำเร็จแบบยืนยงมีคืนอะไรอย่าลืมติดตามมาฟังได้จากทางรายการ

จ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิบัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติและครอบครัวพรหมวิหารขอแจ้งข่าวโศกเศร้าสลดใจมายังพี่น้องห่วมชาติพนักงานสมาชิกพรรคกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบทั่วถึงกันว่าสหายไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นาทีของวันที่8สิงหาคม2006ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้ายแหงรวมอายุได้70ปีสหายไสสมพรพรหมวิหารแม่นหนึ่งในการนำลักแรงของศูนย์กลางพรรคเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีไหวพริบเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิวัติของพรรคเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนล้านบรรดาเผ่าการจากไปโดยมีวันจะกลับคืนมาของสหายไสสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับพรรคลัฐและประชาชนล้านบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ่งนี้ทั่วผักทั่วหลัดทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกผักและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติจงเอาความโศกเศร้าสลดใจและความอาลัยหักต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารให้กลายเป็นกำลังแห่งสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาอ้อมข้างคณะบริหารงานศูนย์กลางผักเสริมขยายมูลเสื้ออันสง่าองค์อาจของชาติและของพรรคเด็ดเดียวพันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเข้าสู่ร่องลึกสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติตกลงไว้ทุกระดับชาติเป็นเวลา5วันโดยเริ่มแต่วันที่8ถึงวันที่12สิงหาคม2006ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในวันที่12สิงหาคม2006เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติครอบครัวพรหมวิหาร

ท่านพร้อมรับฟังรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็ได้เว้าเรื่องสาระน่าฮู้การดูแลสุขภาพสำหรับวัยเฮ็ดเวียกสร้างฐานะเวียกเฮ็ดงานทำให้มีความฮุ่งเฮืองการเงินมั่นคงครอบครัวมีความสุขทุกท่านคงจะเข้าใจดีแล้วว่าการสร้างฐานะครอบครัวนี่มันเป็นเรื่องที่ทุกคนควยคั่วและใฝ่ฝันหาตลอดเวลาเวียกจะดีงานจะเดินการเงินมีความมั่นคงมันต้องเว้าเรื่องสุขภาพก่อนถ้าว่ามื้อนี้หากบ่ฮู้จักรักษาสุขภาพเจ็บออดๆแอดแอดบึดละเจ็บบึดละไข้บึดละป่วยการงานก็คงจะบ่ประสบผลสำเร็จอย่างดีงามจังซั่นมันก็บวกกันหลายอย่างท่านผู้ฟังเนาะการดูแลสุขภาพสำหรับวัยเฮ็ดเวียกนี่วัยสร้างเนื้อสร้างตัวผู้ที่มีอายุ25-45ปีนี่โอ้เป็นระยะที่นาทีคำนาทีทองแท้ๆของชีวิตเพราะระยะนี้ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดมันหามานี่ก็แม่นสิ่งที่หวังไว้นี่ก็คงจะขาดสะบั้นวันนี้มาเว้าถึงตอนที่3เคล็ดลับการจัดการเวลาสำหรับคนยุคใหม่หลายคนมักเว้าว่าบ่มีเวลาแต่ความจริงแล้วเฮาทุกคนนี่มีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแม่นบ่ท่านผู้ฟังสิ่งสำคัญก็แม่นการจัดสรรเวลาให้มันลงตัวน่ะให้มันถูกต้องให้มันเหมาะสม1กฎระเบียบ888นอน8ชั่วโมงเฮ็ดเวียก8ชั่วโมงพักผ่อนอยู่กับครอบครัวและดูแลตนเอง8ชั่วโมง2อย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีหลายคนบ่สนใจในเรื่องนี้ก็คิดว่าแข็งแฮงแข็งๆสุดท้ายจักหลอกหรือนอกบัตรเดียวคนในวัยเฮ็ดเวียกควรตรวจกาสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อค้นหาความเสี่ยงของพยาธิต่างๆแต่เนิ่นๆเช่นว่าความดันไขมันในเลือดพยาธิตับพยาธิหัวใจและอื่นๆ3ฝึกปฏิเสธแด่ท่านผู้ฟังบ่จำเป็นต้องหับทุกเวียกหรือไปทุกงานสร้างสรรค์ถ้าฮู้สึกว่าห่างกายและจิตใจต้องการพักผ่อนเฮาก็พักผ่อนโลดเพื่อตัวเฮาเองและสู่ในมื้อต่อไปตอนที่4ตอนสุดท้ายมาสรุปคืนท่านผู้ฟังบทสรุปสร้างความสำเร็จแบบยืนยงให้ทุกท่านได้รับฟังก็แน่นอนว่าชีวิตในวัยเฮ็ดเวียกคือการแล่นมาราธอนบ่แม่นการแล่นระยะสั้นในท่านผู้ฟังการมีทั้งเวียกที่ก้าวหน้าการเงินที่มั่นคงครอบครัวที่อบอุ่นและสุขภาพที่แข็งแรงบ่แม่นเรื่องที่เป็นไปบ่ได้หากเฮาฮู้จักความสมดุลหรือความดุลเดียงนั่นเองชื่อเสมอไว้ว่าเงินซื้อตึกอาคารซื้อรถราคาแพงได้แต่เงินบ่สามารถซื้อสุขภาพที่ดีหรือเวลาในครอบครัวที่สูญหายไปให้กลับคืนมาได้เริ่มต้นดูแลตนเองและคนที่ท่านรักตั้งแต่เดี๋ยวนี้เพื่ออนาคตที่สดใสและความสุขที่ยืนยงของครอบครัวตลอดไปนี่แม่นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสาระน่าฮู้สั้นๆเว้าให้ทุกท่านได้ฟังแต่มันก็เป็นประโยชน์บ่หลายก็น้อยให้กับอีกรายการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสำหรับคนวัยเฮ็ดเวียกเพื่อสร้างฐานะเวียกงานให้ฮุ่งเฮืองการเงินมั่นคงครอบครัวมีความสุข

ระเบียบการไหว้ทุกระดับชาติเพื่อแสดงความฮู้บุญคุณอันลึกซึ้งและความอาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสหายไสสมพรพรหมวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะผู้ชอบพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติออกระเบียบการไหว้ทุกข์ดังนี้1ให้จัดตั้งพิธีไหว้ทุกข์ในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ตลอดระยะเวลาไหว้ทุกข์ให้งดทุกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงทุกประเภท 2. ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของพรรครัฐแนวลาวสังสาสสาพันธครบเก่าแห่งชาติลาวองค์การจัดตั้งมหาสนขันศูนย์กลางคณะพรรคองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุงชาติและทุงผักลงเคิงเสานับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ให้สำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกักเกี่ยมสถานที่จัดตั้งไว้อะไรเปิดปื้มไว้อะไรอยู่สำนักงานของตน 3. อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อะไรเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาคม2026ถึงวันที่11สิงหาคม2026ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 นถึง 17:00 นบรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางนครหลวงเวียงจันทน์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วยภาคฐานตลอดฮอดพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งคณะเข้าวางพวงมาลาไว้อะไรตามวันเวลาที่กำหนดไว้ 4. พิธีสถาปนกิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะผู้ชอบพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติ

แจ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางผักคณะบริหารงานศูนย์กลางผักประชาชนปฏิบัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวร้าวสังสาดและครอบครัวพรมวิหารขอแจ้งข่าวเศร้าสลดใจมายังพี่น้องห่วมชาติพนักงานสมาชิกผักกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบทั่วถึงกันว่าสหายไสสมพรพรมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นของวันที่8สิงหาคม2566ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้ายแห้งร่วมอายุได้70ปีสหายไสสมพรพรมวิหารแม่นหนึ่งในการนำลักแหล่งของศูนย์กลางผักเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีพีกไวเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิบัติของผักเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าการจากไปโดยบ่มีวันจะกลับคืนมาของสหายไสสมพรพรมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับผักหลัดและประชาชนลาวบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งนี้

ก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางผักสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและศูนย์กลางแนวล้อสังชาติตกลงไว้ถูกระดับชาติเป็นเวลา5วันโดยเริ่มแต่วันที่8ถึงวันที่12สิงหาคม2566ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีสถาปนากิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในวันที่12สิงหาคม2566เริ่มแต่เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปที่สนามหลวงเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวล้าสังสาดครอบครัวผมวิหาร

ระเบียบการไหว้ทุกระดับศาสตร์เพื่อแสดงความฮู้บุญคุณอันลึกซึ้งและความอาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสหายไสสมพรพรหมวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะผู้ซอบพิธีสาปนกิจศพระดับศาสตร์ออกระเบียบการไหว้ทุกดังนี้1ให้จัดตั้งพิธีไหว้ทุกในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม

6ถึงวันที่12สิงหา2016ตลอดระยะเวลาไหว้ถุกให้งดถุกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงทุกประเภท 2. ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของพรรคลัดแนวลาวสร้างชาติสหพันธครบเก่าแห่งชาติลาวองค์การจัดตั้งมหาสนขันศูนย์กลางคณะพรรคองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุงชาติและทุงผักลงเคิงเสานับแต่วันที่8สิงหา2016ถึงวันที่12สิงหา2016ให้สำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกักเกี่ยมสถานที่จัดตั้งไว้อะไรเปิดปื้มไว้อะไรอยู่สำนักงานของตน 3. อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อะไรเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหา2016ถึงวันที่11สิงหา2016ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 นถึง 17:00 นบรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางนครหลวงเวียงจันทน์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วยภาคฐานตลอดฮอดพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งคณะเข้าวางพวงมาลาไว้อะไรตามวันเวลาที่กำหนดไว้ 4. พิธีสถาปนกิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหา2016เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะผู้ชอบพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติ

ิวประวัติโยของสหายเสสมพรพรหมวิหารสหายเสสมพรพรหมวิหารเกิดเมื่อวันที่12ธันวาปี1956ที่บ้านนาแมวเมืองเวียงไสแขวงหัวพันเป็นพุทธของประธานไก่โซนพรหมวิหารและแม่ทองวินพรหมวิหารในครอบครัวสนสั้นพนักงานปฏิวัติมีอายเอ่ยน้องรวมกัน5คนซ้าย5คนสหายได้สร้างครอบครัวกับสหายดร.นางวิภาวรรณพรหมวิหารมีลูกนำกัน2คนซ้าย1คนและหญิง1คนปัจจุบันอยู่บ้านสีบุญเฮืองเมืองจันทบุรีนครเวียงจันทร์นับแต่อายุ6ปีสหายได้จากครอบครัวไปเรียนอยู่สั้นปฐมและมัธยมอยู่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนปี1962หาปี1970เป็นนักเรียนโรงเรียนบักยางสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแล้วเรียนนานหนิงแขวงกวางซีสาธารณรัฐประชาชนจีนปี1970หาปี1973เข้าโรงเรียนอุดมศึกษาอยู่หาบักสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามปี1974หาปี1976เข้าเรียนโรงเรียนการทหารที่เมืองเวียงไสแขวงหัวพันปี1977หาปี1983ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมอสโกสหภาพโซเวียตสหพันธ์รัสเซียในปัจจุบันปี1983หาปี1984เป็นอาจารย์สอนอยู่สถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ปี1984หาปี1987ค้นคว้าและป้องกันสำเร็จปริญญาเอกฝ่ายเศรษฐศาสตร์การเมืองที่สภาบัณฑิตวิทยาศาสตร์สังคมแห่งรัฐมอสโกสหภาพโซเวียตปี1987หาปี1989เฮ็ดเวียกอยู่ห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1989หาปี1991เป็นห้องเจ้าแขวงแขวงสวรรณเขตทั้งเป็นหัวหน้าแผนกการค้าและผัวพันเศรษฐกิจกับต่างประเทศปี1991หาปี1993เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่5เป็นห้องเลขาคณะพรรคห้องเจ้าแขวงทั้งเป็นหัวหน้าห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1993หาปี1995เป็นเลขาพรรคแขวงเป็นเจ้าแขวงแขวงสวรรณเขตปี1995หาปี1997เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่6เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินปี1998หาปี2001เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่4เป็นรัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีปี2001หาปี2006เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่7เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติเป็นประธานกรรมาธิการต่างประเทศของสภาแห่งชาติสุดที่5ห้องประธานรัฐสภาสากลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปี2006หา2010เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่8เลขาคณะพรรคสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่6คณะประจำและรองประธานสภาแห่งชาติประธานกรรมาธิการต่างประเทศปี2011หาปี2015เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่9เลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่7คณะประจำและรองประธานสภาแห่งชาติเดือนมังกร5เดือนเมษาปี2016เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8คณะประจำและรองประธานสภาแห่งชาติเดือนมิถุนายนปี2016หาปี2020เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานศูนย์กลางนรสังสาสสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8เดือนมังกรปี2021เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8
ประธานศูนย์กลางนอร์เวย์สังสาดเดือนมีนาปี2021หาเดือนธันวาปี2025เป็นกรรมการศูนย์กลางผักสมัยที่11กรรมการควบกันเมืองศูนย์กลางผักสมัยที่11ประธานสภาแห่งชาติสุดที่9เดือนมังกรปี2026เป็นกรรมการศูนย์กลางผักสมัยที่12กรรมการควบกันเมืองศูนย์กลางผักสมัยที่12เดือนมีนาปี2026มาถึงปัจจุบันในกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติสุดที่10

านผู้ฟังขอแสดงความขอบใจมิตรรายการทุกท่านที่ติดตามมาฟังรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสานลาวการเดินทางไปมาก็ขอให้ท่านได้มีสติระวังตัวคอยขับยามแรงมันขับมือจืดตามาแบบสินี่การเบิ่งเห็นมันก็บ่ชัดเจนบ่คือกับมือเว้นแม่นบ่ท่านผู้ฟังการใช้รถใช้ถนนก็ต้องมีสติระวังตัวบางคนก็แม่ตลาดตะลีบางคนก็เมือเฮือนเลยบางคนก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานทั้งอื่นตื่มอีกเพื่อสร้างฐานะเพื่อสร้างรายได้ให้มันมีความมั่นคงเวียกทุกอย่างมันดีสำหรับตัวท่านสำคัญได้เงินมาฮู้เก็บฮู้ท่อนเป็นครั้งสุขเสริญไว้ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นและปัญหาที่มันอาจจะเกิดโดยที่เฮาบ่ฮู้ล่วงหน้าขอแสดงความขอบใจทุกท่านที่รับฟังรายการนี้ท่านสามารถติดตามมาฟังรายการนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้าวันเวลาเดียวกันนี้มื้อนี้อดิศักดิ์ดำเนินรายการลาไปก่อนสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ประธานประเทศตีราคาสูงต่อสายพพันธ์อันดีงามและการหอมเมื่อระหว่างลาวและสิงคโปร์ตลอดระยะ5ทศวรรษปัจจุบันสังคมลาวนิยมบริโภคแพลตฟอร์มในสื่อสังคมออนไลน์อย่างหลงใหลการท่องเที่ยวแมนเสาค่ำอันหนึ่งในการสร้างและหับให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงหลวงพระบาง6เดือนต้นปีนี้ประชาชนจีนเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศสูงถึง3ตื้อกว่าคนสิงคโปร์เสนอห่างกฎหมายเสริมกำลังปราบปรามสแกมเมอร์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว

0: มื่อนี้อยู่หอประชุมแห่งชาตินครลวงจันทน
1: ์มีหลายกว่า200ภาคส่วนได้สืบโตวางพวงมาลาเพื่อแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของสหายเสสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานสภาแห่งชาติลาวภาคเศร้าประกอบมีคณะรัฐสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชีประจำลาวคณะบริหารงานภาคสภาประชาชนและประชาชนบรรดาเผ่าชาวแขวงสวรรณเขตสถานเอกอัครทูตจีนประจำลาวสถานเอกอัครทูตสาธารณรัฐกูบาประจำลาวสถานเอกอัครทูตสหพันธ์รัสเซียประจำลาวกระทรวงป้องกันประเทศรัสเซียองค์การปกครองแขวงและสภาประชาชนแขวงบ่อแก้วนอกนี้ยังมีบรรดาคณะองค์การปกครองแขวงสถานเอกอัครทูตบริษัทครอบครัวการนำตามลำดับสำหรับตอนบ่ายมีคณะการนำผักหลาดแขวงพงศาลีสถานเอกอัครทูตสวิตประจำลาวบริษัท JN จำกัดสมาคมศาสนาอิสลามประจำลาวคณะบริหารงานผักแขวงและสภาประชาชนแขวงสารวันบริษัทหุ้นส่วนไฟฟ้าเวียดลาวบริษัทนิวจิบซิงและครอบครัวทานสมนึกอินทวงคณะประจำภาคทหารเขตทรงกองทัพประชาชนเวียดนามสภาการค้าจีนต่างด้าวประจำลาวกองบัญชาการทหารเขต4กองทัพประชาชนเวียดนามธนาคารหุ้นส่วนการลงทุนเวียดนามคณะจัดทำรายการกฎหมายเพื่อประชาชนบริษัทไฟฟ้าปากแบงบริษัทไฟฟ้าปากลายจำกัดสถานที่ท่องเที่ยวนำกาดจรปาโฮงแฮมคราวพาซ่าโรงแรมโฮลิเดย์อินเวียงจันทน์บริษัทฟ้าใหญ่จำกัดคณะเพื่อนอมตะต่อด้วยคณะรัฐสภาและสภาผู้แทนราษฎรแห่งราชอาณาจักรไทยนำโดยทานสู่พลสารัมประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งราชอาณาจักรไทยต่อด้วยภาคส่วนต่างๆตามลำดับเพื่อแสดงความอาลัยถึงสหายเสสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานสภาแห่งชาติลาวที่ถึงแก่มรณกรรมในวันที่8สิงหาคมนี้ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบคันหุนเฮงรวมอายุได้70ปีสหายเสสมพรพรหมวิหารเป็นหนึ่งในการนำลักแหล่งของศูนย์กลางภาคเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีผิดไวมีประสบการณ์เป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้ที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิบัติของพวกเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าการจากไปของสหายเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับภาครัฐและประชาชนลาวบรรดาเผ่า
0: เมื่อวานนี้ท่านธงรุณศรีสุริตประธานประเทศได้ทรงสารอวยพรถึงท่านชามันซานมูการัตนัมประธานาธิบดีสิงคโปร์เนื่องในโอกาสวันชาติสิงคโปร์ครบรอบ61ปีเนื่องในสารอวยพรระบุว่าต่างหน้าประชาชนลาวและในน้ำส่วนตัวข้าพเจ้าขอส่งคำชมเชยอันอบอุ่นและพรแสนประเสริฐมายังท่านและประชาชนสิงคโปร์ทุกท่วนหน้าเนื่องในโอกาสวันชาติแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ครบรอบ61ปีข้าพเจ้าตีราคาสูงต่อสายพบพันธ์อันดีงามและการหัวมือที่เต็มไปด้วยมากผลระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสิงคโปร์ตลอดระยะ5ทศวรรษผ่านมาข้าพเจ้าเกรียมพร้อมแล้วจะร่วมเหตุเวียกกับท่านอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมขยายสายพบพันธ์มิตรภาพและการหัวมือที่ดีอยู่แล้วนั้นระหว่างลาวและสิงคโปร์ให้ได้รับการเสริมขยายและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นทั้งในขอบส่งฝ่ายหลายๆฝ่ายรวมทั้งภายในครอบครัวอาเซียนและการสนับสนุนการเป็นประธานหมุนเวียนอาเซียนของสิงคโปร์ในปี2007เพื่อผลประโยชน์รวมของประชาชนสงสารก็คือเพื่อสันติภาพเสถียรภาพและการหัวมือเพื่อการพัฒนาแบบยืนยงอยู่ในภาคพื้นเลยในโลกข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้อวยพรไซมายังทานจงมีสุขภาพแข็งแรงมีความผาสุกและประสบผลสำเร็จในนาทีอันมีเกียรติสูงส่งของทานและขอให้ประชาชนสิงคโปร์เพื่อนมิตรสืบโตมีความเจริญก้าวหน้าและวัฒนาถาวรตลอดไปในวันเดียวกันทานสอนไซสีพันโดนายกรัฐมนตรี ก็ได้ส่งสารอวยพรเทิงทานโรเรนวองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์และทานทงสวรรค์พรหมวิหารหงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ส่งสารอวยพรเทิงทานวิเวียนบาราคิสนันรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์เนื่องในโอกาสวันชาติสิงคโปร์ครบรอบ61ปีเช่นเดียวกัน
2: คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสภาแห่งชาติประธานประเทศรัฐบาลและคณะกรรมการศูนย์กลางแนวโฮมประเทศชาติเวียดนามได้ส่งโทรเลขเศร้าสลดใจมายังคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสภาแห่งชาติประธานประเทศรัฐบาลศูนย์กลางแนวรับสั่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่อการมรณกรรมของสหายไซสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติลาวเนื่องในโทรเลขเขียนว่าคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสภาแห่งชาติประธานประเทศรัฐบาลคณะกรรมการศูนย์กลางแนวโฮมประเทศชาติเวียดนามและประชาชนเวียดนามขอแสดงความเศร้าสลดใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งเมื่อได้รับข่าวว่าสหายไซสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในวันที่8สิงหาคม2026นี้สหายไซสมพรพรหมวิหารเป็นผู้นำที่โดดเด่นของพรรคหลัดและประชาชนลาวเป็นนักคอมมิวนิสต์ที่จงรักภักดีและได้อุทิศชีวิตทั้งหมดของตนให้แก่ภารกิจการปฏิวัติของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวให้ภารกิจการปกป้องรักษาสร้างสาและการพัฒนาประเทศลาวที่มีสันติภาพเอกราชเอกภาพและเจริญรุ่งเรืองในฐานะตำแหน่งที่เป็นประธานสภาแห่งชาติและในบทบาทสำคัญอื่นๆจำนวนหนึ่งของพรรคหลัดสหายได้ประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการปรับปรุงระเบียบกฎหมายให้สมบูรณ์แบบเสริมขยายประสิทธิภาพและกฎหมายให้สมบูรณ์แบบเสริมขยายประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสภาแห่งชาติลาวส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเสริมสร้างความสามัคคีภายในชาติและยกสูงฐานะบทบาทของเราในเวทีสากลสหายไซสมพรพรหมวิหารแมนเป็นสหายและเพื่อนมิตรที่ยิ่งใหญ่ผู้สนิทสนมของพรรคหลัดและประชาชนเวียดนามย่ามใดก็มีจิตใจความหักแพงอันลึกซึ้งและความเป็นห่วงเป็นใยเป็นพิเศษต่อการปกป้องรักษาเพิ่มพูนคุ้นสร้างพัฒนาสายพันธมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เวียดนามและลาวการจากไปของสหายไซสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงต่อพรรคหลัดและประชาชนลาวไอ้น้องในเวลาเดียวกันนั้นพรรคหลัดและประชาชนเวียดนามก็ได้สูญเสียเพื่อนมิตรที่ยิ่งใหญ่ผู้เป็นสหายที่จงรักภักดีอันสนิทสนมพวกข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าพรรคหลัดและประชาชนลาวไอ้น้องและครอบครัวของสหายไซสมพรพรหมวิหารจะผ่านผ่าความทุกโศกเสียดายและการสูญเสียอันใหญ่หลวงในครั้งนี้โดยไวและสืบต่อภารกิจปกป้องรักษาและสร้างสาประเทศลาวให้นับมือนับพัฒนาและเจริญรุ่งเรืองในโอกาสแห่งความโศกเศร้าเสียดายนี้สหายโตเลิมเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเวียดนามสหายเจินกึมตู่กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามยังได้ส่งโทรเลขแสดงความเศร้าสลดใจมายังสหายทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสหายวิไลล่าคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเซ็นเดียวกัน
1: แขวงเซกองถูกเลือกให้เป็นตัวแทนเมืองแห่งเสน่ห์ของลาวในงานวางแสดงจีนอาเซียนครั้งที่23ลาวได้หับ105ห้องโดยจัดสรรเป็นสถานที่จับคู่ธุรกิจ8ห้องและ97ห้องให้ผู้ประกอบการนำเอาสินค้าทาแหงเข้ามาวางแสดงวันที่6สิงหานี้อยู่ห้องประชุมใหญ่ชั้น1กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากรมการค้าต่างประเทศได้จัดกองประชุมครบคณะฮาบิซอบซีนำรวมกักเกี่ยมเข้าร่วมงานวางแสดงจีนอาเซียนครั้งที่23ภายใต้การเป็นประธานของทานมาลัยทองกรมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าทานมโนทองวงไซรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าทานบุญทวีนครสิทธิ์
0: รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสกองท่านนางกิ่งสะดอนเพชรดาวเฮืองหัวหน้ากรมการค้าต่างประเทศพร้อมด้วยคณะผู้สอบซีนำรวมกองเลขาอนุกรรมการและผู้ต่างหน้าจากบรรดาคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกองประชุมกองเลขาได้รายงานการกักเก็บความพร้อมโดยสังเขปว่างานวักแสดงจีนอาเซียนหรือ GAE Expo แม่นงานวักแสดงหนึ่งที่รัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนและรัฐบาลจีนถือเป็นงานที่มีความหมายสำคัญเป็นงานวักแสดงที่ถูกจัดขึ้นตามแผนการร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนบวกหนึ่งเพื่อเป็นกุญแจสำคัญสนับสนุนให้แก่เขตการค้าเสรีจีนอาเซียนปรากฏผลเป็นจริงความคืบหน้ามาฮอดปัจจุบันกองเลขา GAE Expo ลาวร่วมกับกลุ่มบริษัทออกแบบหญ้าสีฟ้าได้ค้นคว้าประสานสมโทเพชรเวียกร่วมกับองค์การปกครองแขวงเสกองตัวแทนเมืองแห่งเสน่ห์ของลาวโดยได้สำเร็จการออกแบบจำลองห้องวางแสดงแห่งชาติลาวในพื้นที่160ตารางเมตรขนาด 8x20 เมตรเพื่อนำเสนอถ่ายแห่งบ่มโซนด้านต่างๆของแขวงก็คือภาพพจน์ของลาวและได้รับการรับรองจากแขวงเสกองเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับลาวได้รับพื้นที่ห้องวางแสดงสินค้าจากฝ่ายจีนจำนวน105ห้องอยู่ฮอ4โซนดีโดยนำไส้ร่วมกับประเทศติมอร์สเตในนั้นจะได้นำไส้เป็นห้องวางแสดงเป็นพื้นที่ประชาสัมพันธ์พบปะเจรจาธุรกิจและวางแสดงสินค้าโอดอปส่วนที่เหลือจำนวน97ห้องจะได้จัดสรรให้หัวหน่วยธุรกิจนำเอาสินค้าไปวางแสดงปัจจุบันมีหัวหน่วยธุรกิจที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมทั้งหมด47หัวหน่วยประกอบมี5หมวดผลิตภัณฑ์คือเครื่องเฟอร์นิเจอร์และหัตถกรรมไม้แกะสลักเครื่องประดับเอโยงอัญมณีและเครื่องเงินสินค้าหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้และภาพไฟไหมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มโฆษณาการท่องเที่ยวและบริการในโอกาสนี้ท่านมาลีทองกรมสิทธิ์ได้เน้นนักว่างานวักแสดงจีนอาเซียนเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างลาวกับจีนและบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนดังนั้นทุกภาคส่วนต้องประสานงานอย่างใกล้ชิดสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติแผนเวียกตามความรับผิดชอบเพื่อให้การกักเกียมเป็นไปอย่างรอบคอบและทันตามกำหนดเวลาการจัดกองประชุมครั้งนี้ถือเป็นบาดก้าวสำคัญในการเล็งลัดการกักเกียมความพร้อมของลาวเพื่อให้การเข้าร่วมงานวักแสดงจีนอาเซียนครั้งที่13บรรลุผลสำเร็จตามคาดหมายสร้างภาพลักษณ์อันดีงามของประเทศและยกระดับการร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนกับบรรดาประเทศคู่ร่วมมือ
2: เมื่อวานนี้อยู่ที่นครหลวงปักกิ่งสถานเอกอัครราชทูตลาวประจำจีนได้จัดพิธีไหว้อาลัยต่อการจากไปของสหายไซสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีสหายสมพรศรีเจริญเอกอัครราชทูตลาวประจำจีนพร้อมด้วยพนักงานสถานเอกอัครราชทูตและครอบครัวพนักงานลาวที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่พร้อมด้วยนักศึกษาลาวเข้าร่วมการจัดพิธีไหว้อาลัยครั้งนี้เป็นการแสดงถึงความกตัญญูฮู้บุญคุณและความเคารพหักที่มีต่อสหายไซสมพรพรหมวิหารซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาการนำขั้นสูงของพรรคหลัดของเราที่ได้อุทิศเหื่อแห่งสติปัญญาและกำลังกายกำลังใจเข้าในภารกิจปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะในคงเขตนิติบัญญัติและสภาแห่งชาติสหายไซสมพรพรหมวิหารเกิดเมื่อวันที่12ธันวาคม1956ได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นาทีของวันที่8สิงหาคม2026ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่5แห่งรวมอายุได้70ปีการจากไปโดยบ่มีวันกลับมาของเพิ่นเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงของภาครัฐและประชาชนลาวบรรดาเผ่า
0: การท่องเที่ยวแม่นเสาค้ำอันหนึ่งในการสร้างและหับให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงก็คือประเทศชาติสนั่นเพื่อเห็นให้การท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและมีความรับรู้อย่างกว้างขวางจากสังคมทางภายในและต่างประเทศสื่อมวลชนแขวงลำพะบาง แม่นภาคส่วนหนึ่งที่สำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการโฆษณาเผยแพร่การท่องเที่ยวการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงและส่งเสริมภาพพจน์แขวงหลวงพะบางให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางท่านท้องจันทร์รัตนประดิษฐ์หัวหน้าคณะโฆษณาอมหมแขวงหลวงพะบางประกอบคำเห็นในหัวข้อบทบาทของสื่อท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอยู่เมืองมรดกโลกในกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นเมื่อบดลมานี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครเวียงจันทน์ว่าปัจจุบันสื่อท้องถิ่นของแขวงหลวงพะบางได้พัฒนาจากรูปแบบสื่อดั้งเดิมไปสู่การสื่อสารแบบดิจิตอลมีทางวิทยุโทรภาพสื่อสิ่งพิมพ์เว็บไซต์ข่าวและสื่อสังคมออนไลน์เป็นต้น Facebook YouTube TikTok และช่องทางดิจิตอลมานำใส่การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการผลิตเนื้อในมีความทันสมัยเข้าถึงผู้รับข่าวสารได้ไวและกว้างขวางกว่าเก่าโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมเมืองมรดกโลกหลวงพะบาง
3: ในระยะผ่านมาสื่อท้องถิ่นพวกเขาก็ได้ประกอบส่วนอย่างหลายในการสร้างภาพลักษณ์ของหลวงพะบางเพื่อเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับสากลโดยได้เอาใจใส่โฆษณาเผยแพร่ผ่านรายการวิทยุโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ต่างๆเป็นต้นแม่นเผยแพร่คุณค่าของมรดกโลกวัฒนธรรมฮีตของประเพณีวิถีชีวิตและท่องเที่ยวต่างๆอย่างต่อเนื่องในการผลิตรายการสารคดีข่าวคลิปวิดีโอและสื่อออนไลน์นำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวมั่งประสานกับภาคการท่องเที่ยวในการโฆษณางานบุญประเพณีงานวางแสดงและกิจกรรมสำคัญต่างๆโฆษณาการอนุรักษ์มรดกสิ่งแวดล้อมความเป็นระเบียบและการท่องเที่ยวแบบยืนยงสร้างการรับรู้ต่อสาธารณะช่วยฟื้นฟูคะแนนการท่องเที่ยวได้กลับมาเติบโตอย่างต่อเนื่องในแต่ละปีนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมบางเพิ่มขึ้นซึ่งแสดงว่าปี2024มีนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมบางทั้งหมด 2.6 ล้านคนเทียบใส่ปี2025มีผู้เข้ามาเที่ยวชมทั้งหมด 3.5 ล้านคนเห็นได้ว่ามีค่าเอียงเพิ่มขึ้น
0: ท่านท้องจันทร์รัตนประดิษฐ์ไห้ฮู้เติมว่าเพื่อให้บทบาทของสื่อท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอยู่เมืองมรดกโลกดีขึ้นกว่าเก่านั้นเนตนาจะได้สืบต่อยกระดับความรู้ด้านดิจิตอลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการผลิตสื่อให้น่าสนใจเข้าใจง่ายสร้างข้อมูลการท่องเที่ยวแบบหลากหลายภาษาให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่เสริมขยายการประสานงานระหว่างภาครัฐเอกชนองค์การอนุรักษ์และชุมชนสร้างเนื้อหาที่ดุลเดียงระหว่างการโฆษณาการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์มรดกสร้างกลไกติดตามและประเมินผลการสื่อสารเพื่อเอามาปรับปรุงเวียกงานอย่างต่อเนื่องโฆษณาให้ประชาชนเห็นได้ความสำคัญของการอนุรักษ์ไปควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยวและเวียกงานอื่น
2: ปัจจุบันสังคมลาวแม่นนิยมบริโภคแพลตฟอร์มในสื่อสังคมออนไลน์อย่างหลากหลายเป็นต้น Facebook IG YouTube TikTok ของต่างประเทศฉะนั้นการคุ้มครองเวียกงานนี้แม่นพบความยุ่งยากหลายด้วยเหตุนั้นทานธนงไซขุดไพฑูรย์กรรมการสำห้องศูนย์กลางภาคห้องประธานสภาประชาชนนครหลวงจันทน์ได้เสนอต่อกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นเมื่อพุธนี้นี้อยู่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงจันทน์ว่าในต่อหน้าเสนอให้สร้างแพลตฟอร์มในสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นทางเลือกของคนลาวและก้าวไปสู่การสร้างศูนย์เซิร์ฟเวอร์ระดับใหญ่โดยเริ่มจากศูนย์เซิร์ฟเวอร์ศูนย์ประเมินผลด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และระบบกวดจับด้านความปลอดภัยเนื่องจากปัจจุบันลาวเฮาแม่นมีท่าแฮงทางด้านไฟฟ้าน้ำเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวนั้นแม่นมีความต้องการไฟฟ้าและน้ำอย่างมหาศาลถ้าหากพวกเขาสามารถวางแผนใน5ปีต่อหน้าเวียกงานนี้จะเป็นอีกทางแห่งหนึ่งที่พวกเขาเคลื่อนย้ายจากการขายโดยกงไปต่างประเทศเพื่อมาขายให้ภายในประเทศได้สมใส่ทั้งเป็นการพัฒนาประเทศให้ก้าวเข้าสู่ความทันสมัย
4: อยากให้ส่งเสริมระบบพื้นฐานโครงรางทางด้านอิเล็กทรอนิกส์แบบครบสุด ก็ประธานก็สิได้รับผู้ได้เนาะว่าปัจจุบันนี้แม่นพวกเฮาใช้แพลตฟอร์มโซเชียลนี่โดยเฉพาะในแม่น Facebook IG เนาะ YouTube ของประเทศที่ว่าอยู่นอกเนาะเซิร์ฟเวอร์อยู่นอกประเทศของพวกเฮาในเมื่อมันอยู่นอกและการคุ้มครองนี่ก็ยุ่งยากแหละสิกวดกาก็ยากสิลบก็ยากได้โดยเหตุนั้นนี่เนาะก็อยากเสนออยู่2ข้อในหัวข้อนี้อันที่1ในแม่นอยากให้สร้างแพลตฟอร์มโซเชียลที่เป็นทางเลือกของคนลาวอันที่2ในแม่นอยากให้ก้าวไปสู่การสร้างศูนย์เซิร์ฟเวอร์ระดับใหญ่เริ่มจากศูนย์เซิร์ฟเวอร์ศูนย์ประเมินผล AI และก็ระบบกวดจับ security เนาะเหตุผลในกรณีแม่นพวกเฮามีทาแห้งหลายพอปัจจุบันนี่แม่นพวกเฮามีไฟมีน้ํานั่นเซิร์ฟเวอร์ต้องการไฟกำนํามหาศาลแต่ว่าถ้าว่าพวกเฮาสามารถวางแผนใน5ปีข้างหน้าตัวนี้ก็สิเป็นทาแห้งดีที่พวกเฮาเคลื่อนย้ายจากการขายโดยกงไปต่างประเทศเพื่อมาขายภายในให้ประเทศเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเนาะก็ถือว่ามีแหล่งหับ2ทางเลยทางกงและทางอ้อม
2: ท่านธนงไซขุดไพฑูรย์มีคำเห็นตื่นบ่าในตอนหน้านี้เสนอให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องคุ้นคั่วยุทธศาสตร์พิจารณายกระดับด้านบุคลากรให้เป็นระบบโดยเฉพาะสื่อมวลชนวัยหนุ่มเพื่อให้สามารถรองรับเวียกงานด้านอุตสาหกรรมหันเป็นทันสมัยให้มีคุณภาพดีขึ้นระหว่างวันที่7ถึงวันที่11สิงหาคมนี้ท่านไซสนะไซยกรหัวหน้ากรมเจรจาและการหุ้นมือสากลทั้งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียนของลาวได้นำพาคณะผู้แทนลาวเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่3/57หรือซ่อม3/57และกองประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นอยู่นครหลวงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์กองประชุมได้ดำเนินไปภายใต้การเป็นประธานของท่านนางมาเรียซิริลินดีสอาคราหัวหน้ากรมพัวพันการค้าต่างประเทศกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมประเทศฟิลิปปินส์โดยมีบรรดาหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียนและกองประชุมอาเซียนเข้าร่วมจุดประสงค์ของกองประชุมครั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือก้าวเกียรติให้แก่กองประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่58ที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายนนี้ในนี้ได้ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติแผนบุริมสิทธิ์ภายใต้เสาค้ำเศรษฐกิจอาเซียนปี2026ภายใต้การเป็นประธานของฟิลิปปินส์ความคืบหน้าการจะตั้งปฏิบัติบรรดากิจกรรมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการมีผลบังคับใช้ของบรรดาสัญญาเศรษฐกิจอาเซียนการเข้าร่วมเป็นภาคีในสัญญาเศรษฐกิจอาเซียนต่างๆของประเทศติมอร์เลสเตการจะตั้งปฏิบัติสัญญาการค้าด้านการบริการอาเซียนและการก้าเกียมดำเนินการภายในเพื่อขอสิทธิ์ลงนามของสัญญาเศรษฐกิจดิจิตอลอาเซียนกองประชุมครั้งนี้บรรดาเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียนยังได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการหุ้มมือระหว่างอาเซียนกับบรรดาประเทศคู่เจรจาเช่นอินเดียอังกฤษออสเตรเลียนิวซีแลนด์รัสเซียกลุ่มประเทศอาเซียนบวก3และกลุ่มประเทศอาซีตะวันออกเพื่อกระเกียมเนื้อในให้แก่กองประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและคู่ร่วมเจรจาที่จะจัดขึ้นในระหว่างกลางเดือนกันยายนนี้ที่ประเทศฟิลิปปินส
1: ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
5: ห้องความกดอากาศต่ำหรือห้องฝนยังพัดผ่านภาคเหนือของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปในแต่ละภาคและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกปานกลางหาตกหนักติดต่อกันหลายวันที่เฮ็ดให้เกิดมีน้ำท่วมสูงดินเจือนและน้ำท่วมอังในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง22-31องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24-31องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง22-29องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อย อุณหภูมิแม่ระวัง19หา27องศาภาคใต้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง23หา28องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง14หา20องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์

0: ต่อไปเชิญทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศอิงตามข้อมูลจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจีนในฮู้ว่าโดยอ้างตามผลการสุ่มกวดตัวอย่างการท่องเที่ยวของประชาชนภายในประเทศใน6เดือนต้นปีนี้ประชาชนจีนเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศจำนวน3ตื้อกว่าเถือคนเพิ่มขึ้น178ล้านเถือคนเท่ากับ 5.4 ส่วนห้อยเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่ายดังนั้นประชาชนในตัวเมืองเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ2ตื้อกว่าคนเพิ่มขึ้น 5.8 ส่วนห้อยประชาชนในเขตชนบทเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ869ล้านเถือคนเพิ่มขึ้น 4.3 ส่วนห้อยใน6เดือนต้นปีนี้มูลค่าการใช้จ่ายทั้งหมดของประชาชนจีนในการท่องเที่ยวภายในประเทศมี 3,210 ตื้อหยวนเพิ่มขึ้น60ตื้อหยวนหรือเท่ากับ2ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่กับระยะเดียวกันของปีผ่านมาในนั้นประชาชนในตัวเมืองใช้จ่าย 2,660 ตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 2.2 ส่วนห้อยและประชาชนในเขตชนบทใช้จ่าย560ตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 0.6 ส่วนห้อยเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่าย
0: ตามข่าวจากสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนเมื่อบุเดนมาเน่กระทรวงกิจการภายในของสิงคโปร์เสนอห่างแก้ไขกฎหมายว่าด้วยต้านการหลอกลวงซอกโกงทางโทรคมและประเด็นสำคัญอื่นๆเข้าสู่การพิจารณาครั้งทำอิฐของรัฐสภาเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่ขอบของกฎหมายในการรับมือกับปัญหาการหลอกลวงซอกโกงทางโทรคมหรือพวกสแกมเมอร์ที่พัฒนาไปอย่างว่องไวจุดประสงค์ต้นตอของห่างกฎหมายฉบับนี้เพื่อปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปกป้องจากการหลอกลวงซอกโกงทางโทรคมกฎหมายว่าด้วยอันตรายจากอาชญากรรมทางออนไลน์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานรัฐในการกวดจับสกัดกั้นและปราบปรามการหลอกลวงโซ่โกงผ่านรูปแบบต่างๆส่วนหนึ่งของห่างกฎหมายฉบับปรับปรุงนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและปกป้องการแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงโซ่โกงทางโทรคมระหว่างตำรวจกับผู้ให้บริการขยายขอบจำกัดการบริการของบุคคลที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงโซ่โกงกำหนดความผิดใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บัญชีออนไลน์ไปในทางที่ผิดเสริมสร้างความเข้มแข็งของกฎหมายว่าด้วยอันตรายจากอาชญากรรมทางออนไลน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้มดเพียงเท่านี้ภัยมณีธรรมวงศาและดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขอนำท่านเข้าสู่รายการฮักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับกลุ่มพัวพันคนชาติลาวอยู่ต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้จัดขึ้นรายการนี้ออกอากาศท่านรับฟังทุกๆวันอังคารและวันพฤหัสซึ่งพวกเราได้แบ่งออกเป็น3ระยะด้วยกันนั่นก็คือระยะเมืองลาววันนี้ระยะลาวกับเพิ่นมิตรระยะเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้เพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังมาพร้อมกับนายสร้างบันทึกเสียงสมคิดพิมพ์มาแสงเป็นผู้ประกอบดนตรีพร้อมกับบันทึกเสียงให้ท่านได้รับฟังกันและอย่างบางราวันนี้จะนำเสนอให้ท่านมาหับฟังท่านนายกรัฐมนตรีโอลมต่อกองประชุมสรุปเวียกงาน6เดือนต้นปีของสมาคมนักธุรกิจหนุ่มลาวส่วนระยะลาวกับพันมิตรมือนี้จะให้ท่านฟังลาวญี่ปุ่นลงนามเอกสารแลกเปลี่ยนสำหรับปรับปรุงสำหรับโครงการปรับปรุงสนามบินสากลวัดไตส่วนระยะเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้จะพาท่านไปฮู้จักกับตาดขมึดซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของแขวงจำปาสักซึ่งหลายคนก็แม่นอยากไปเที่ยวไปชมการถือว่าได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศหลายพอสมควรส่วนรายละเอียดแต่ละระยะนั้นพอจะนำเสนอทานเป็นแต่ละระยะกันไปเริ่มต้นรายการนี้น้ำทานเข้าสู่ระยะเมืองลาววันนี้กันก่อนนายกรัฐมนตรีโอลมต่อกองประชุมสรุปงาน6เดือนต้นปีของสมาคมนักธุรกิจหนุ่มลาวท่านสมชัยศรีพันธุ์นายกรัฐมนตรีได้โอลมต่อกองประชุมสรุปงาน6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ของสมาคมนักธุรกิจหนุ่มลาวในอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ที่โรงแรมสุภัสสานครลงเวียงจันทน์โดยมิทานทองลีศรีสุริตกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริงานศูนย์กลางสนุมประชาชนปฏิบัติลาวพร้อมด้วยคณะบริหารงานและสมาชิกสมาคมนักธุรกิจหนุ่มลาวเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงเพื่อเป็นการสืบต่อพันธุ์ขยายและการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10และยุทธศาสตร์การพัฒนาชาวหนุ่มเยาวชนฮอดปี2030ให้มีประสิทธิผลสูงสุดเพื่อให้สมาคมนักธุรกิจหนุ่มลาวนำไปจัดตั้งพันธุ์ขยายฉะนั้นท่านนายกได้โอลมเน้นนักบางปัญหาให้สมาคมนักธุรกิจหนุ่มลาวเอาใจใส่ตื่มคือยกสูงสติการเมืองเต่าห่วมความสามัคคีและยิ่งแห่งการห่วมทุนในการปฏิบัติโครงการใดหนึ่งตัวจริงให้เป็นรูปธรรมนักธุรกิจหนุ่มทุกคนต้องเป็นเจ้าการยกสูงสติเป็นแบบอย่างในการอุทิศตามอุดมการณ์ที่นักแน่นเสื่อมซึมและปฏิบัติตามแนวทางนโยบายของพรรคมีสติเคารพและปฏิบัติกฎหมายของลาวอย่างเข้มงวดพร้อมทั้งถือเอาเวียกงานการพัฒนาชนบทเป็นเป้าหมายหีบด่วนและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนเป็นคาดหมายสำคัญบุรีมสิทธิ์แถวหน้าด้วยการอยู่แห่งการร่วมทุนระหว่างนักธุรกิจหนุ่มด้วยกันการร่วมทุนระหว่างภาคเอกชนกับรัฐวิสาหกิจชุมชนและภาครัฐโดยระดมทุนทรัพย์สินเทคโนโลยีที่ดินและแรงงานเข้าในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและเข้าร่วมประกอบส่วนในการปฏิบัติพลังแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากอย่างตั้งหน้าและแข็งแรงเป็นต้นแมนการปฏิบัติหาเวียกที่สูงคือสร้างอาชีพและแรงและหับจัดสรรภูมิเนาของประชาชนให้มีความมั่นคงและยืนยงพัฒนาโครงรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ชนบทสร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการปกครองตาแสงการจัดตั้งบ้านและสาวสนบทควรขวยและญาติแยงการลงทุนเข้าใส่การพัฒนาสนบทสร้างและปรับปรุงนิติกรรมกลไกจัดตั้งปฏิบัติเพื่องานพัฒนาสนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้มีประสิทธิผลให้สมาคมค้นคั่วและมีส่วนร่วมในการลงทุนพื้นฐานโครงสร้างที่มีจุดสุ่มยุทธศาสตร์ของรัฐบาลเช่นว่าเส้นทางด่วนเส้นทางรถไฟความเร็วสูงขัวและระบบการเสื่อมจอดทางภายในและต่างประเทศการลงทุนทุกอย่างต้องติดพันกับมาตรฐานปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมสังคมสร้างความเข้มแข็งให้สมดุลโดยให้บ้านเป็นหุ้นส่วนและแบ่งปันผลกำไรอย่างเป็นธรรมเพื่อลดพรความทุกข์ยากตัวจริงพร้อมนั้นเสริมขยายกลไกร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเ
พื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งชาติโดยสุ่มใส่7แขนงเศรษฐกิจที่เป็นบริมสิทธิ์เช่นว่าพลังงานสะอาดกสิกรรมสะอาดติดพันกับการแปรรูปและปรุงแต่งอุตสาหกรรมปรุงแต่งแห่ธาตุอุตสาหกรรมที่เป็นต้องโซ่และเพิ่มมูลค่าการบริการขนส่งและโลจิสติกทาบกการบริการการท่องเที่ยวการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และหันเป็นดิจิตอลรัฐบาลมีนโยบายเปิดกว้างและยินดีต้อนรับการระดมทุนพร้อมทั้งการนำใช้เทคโนโลยีจากภาคเอกชนโดยเฉพาะแม่นสมาคมนักธุรกิจหนุ่มลาวเข้าในการลงทุนดำเนินงานคุ้มครองและบำรุงรักษาพื้นฐานของลางคงเขตพลังงานการขนส่งและคงเขตอื่นๆเพื่อแน่ใส่รุดพรพละหนีสาธารณะและสร้างเวทงานทำให้แก่สาวหนุ่มให้กว้างขวางในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีข้างที่10รัฐบาลสืบต่อถือเอาภาคเอกชนเป็นกำลังหลักแหล่งพร้อมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจให้โปร่งใสลดพรขั้นตอนที่ยุ่งยากและสร้างกลไกปรึกษาหรือที่คลองตัวขึ้นตืมนอกจากนี้ต้องส่งเสริมสนุมสร้างเศรษฐกิจพัฒนาแรงทุนและหันเป็นดิจิตอลสมาคมนักธุรกิจหนุ่มลาวต้องเป็นกำลังแรงในการพันขยายยุทธศาสตร์การพัฒนาสาวหนุ่มเยาวชนและบรรดาบทบันทึกความเข้าใจที่ศูนย์กลางสาวหนุ่มได้เซ็นร่วมกับภาคส่วนต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมสุ่มใส่พัฒนาแรงงานหนุ่มให้มีทักษะสูงสามารถเข้าตลาดแรงงานได้อย่างทั่วถึงสุขยู่กันเป็นผู้ประกอบการในของเขตการปรุงแต่งอาหารผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมแบบยินยงการค้าอิเล็กทรอนิกส์การขายสินค้าออนไลน์การจัดการสิ่งเสียเหลือและหัตถกรรมปลูกจิตสำนึกให้สาวหนุ่มหากการออกให้งานมีวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดพร้อมทั้งดึงดูดให้งานให้เข้ามาเฮ็ดเวียกในประเทศด้วยนโยบายขายงานและเงื่อนไขสวัสดิการที่เหมาะสมญาติเนียงการพัฒนาหัวมือและการเสริมโยงสากลอย่างมียุทธศาสตร์การพัฒนาหัวมือ

ตีจากรายการแล้วจะหน่อยพ่อจะนำทานเข้าสู่ระยะลาวกับพันมิตรมื้อนี้จะให้ทานหับฟังลาวญี่ปุ่นลงนามเอกสารแลกเปลี่ยนสบับปรับปรุงสำหรับโครงการปรับปรุงสนามบินสากลวัดไต

มักสายลุยบอกเลยว่าบอกคนพลาดกับตลาดมืดแห่งนี้ท่านมีโอกาสทั้งไปทางแขวงจำปาสักอย่าลืมเนาะไปสัมผัสไปท่องเที่ยวไปหู้จักกับตลาดมืดได้ท่านใดที่มีโอกาสเดินทางไปทางแขวงจำปาสักถ้าว่าหากมีเวลาก็อย่าลืมไปสัมผัสกับตลาดมืดได้หลายคนก็อาจจะเคยไปอยู่ทางแขวงจำปาสักแต่อาจจะบ่ฮอดบ่ท่องเที่ยวหลายบอนก็คือผู้ดำเนินการก็เคยไปหลายครั้งแต่ว่าแหล่งท่องเที่ยวสีสวยงามของแขวงจำปาสักไร่บอนก็ยังบ่ฮอดบ่ถึงเถื่อมีโอกาสก็จะไปเส้นเดียวกันเวลาหมดลงพอดีขอบใจมีริการทุกท่านที่ฟังสตรีมของทางรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์ภโยสิทธิ์และนายสร้างบันทึกเสียงสมคิดพิมพ์แสงลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: ณท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวแล้วสังสารมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสมัครงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจห้วยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเซินจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบาทเพื่อบรรจุใส่อุปกรณ์พร้อมทั้งกวดกะความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดขอเชิญ
2: จำนวน6หน่วยตัวเลข0หาหมายเลข9โดยจะมีการติดสังน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบาทที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะนำไปจารึกไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่หน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและหมุนทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบาทได้สลับกันไปมาจากนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บ่อนองหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลแล้วพนักงานออกเลขรางวัลจะถือขันขึ้นไปรับเอาหน่วยบาลที่ตกลงมาสู่บ่อนองหับทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์หมู่กลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะเสียงให้หน่วยบาลออกจากอุปกรณ์หมู่กลมเทื่อละหน่วยบาลจนครบ6หน่วยบาลและพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการไขหน่วยบาลและเสนอผลของการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการซึ่งจะได้รับผลทั้งเลข6โตเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1โตท้ายโดยมีเงินรางวัลคือดังนี้รางวัลเลข6โตซื้อถึก 1,000 กีบจะรับเงินรางวัล400ล้านกีบเลข5โตซื้อถึก 1,000 กีบจะรับเงินรางวัล40ล้านกีเลข4โตซื้อถึก 1,000 กีบจะรับเงินรางวัล5ล้านกีเลข3โตซื้อถึก 1,000 กีบจะรับเงินรางวัล5แสนกีเลข2โตซื้อถึก 1,000 กีบจะรับเงินรางวัล 60,000 กีและเลข1โตท้ายซื้อถึก 1,000 กีบจะรับเงินรางวัล 6,000 กีเงื่อนไขในการรับเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถึกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีห้อยลึกขีดค่าเปื้อนว่าความแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่มือออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่มือพักทางราชการการจะตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแม่นร่วมศูนย์ยุบวันเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านทงคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งนำใช้ผลของการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งมีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพแห่งชาติลาวและทางเฟซบุ๊กลาวลอตเตอรี่ไลซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเฟซบุ๊ก เหล่าลอตเตอรี่ไลเฟดกระทรวงการเงินและท่านสามารถรับข้อความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว304เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ5,000กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อรับฟังผลหวยค่าบริการ1,000กีบต่อนาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลนอกนั้นแม้ยังจะได้ลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือต่อไปเช่นหนังสือพิมพ์ยังจันใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งท่านสามารถเลือกติดตามกวดผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการติดสร้างน้ำหนักคัดเลือกอำนวยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับอยู่บนน้องขับทันดานอกของแต่ละเนยตุ้มเวนเทียห้อยเพื่อหับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้นได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลมาจากเจ็ดภาคส่วนเขาห่วมเป็นสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กวดกาพร้อมพร้อมของอุปกรณ์แต่ละสนิทความเหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเซ็นยั่งยืนผลของการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานขณะนี้การกวดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่1ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่2ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่3ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่4ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่5ได้แก่บัตรหมายเลข1และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข6พนักงานออกเลขรางวัลแม่นจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตัวเองจกเสียงได้ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มเป็นเทียบห้อย
1: ลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทซึ่งจะบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุในบานเขาเซนหน่วยตุ้มก็ได้ครบหน่วยตุ้มและ10หน่วยบานเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปขอเห็นเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเห็นเชิญคณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ2คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงการเงิน3คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ4คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงยุติธรรม5คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติและ6คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวขอเห็นเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจาก6ภาคส่วนแม้นจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อความดำเนินกิจกรรมการออกเลขรางวัลกดเสียงให้หน่วยบาทตกลงมาสู่บ่อนห้องรับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาทในขณะนี้บรรณาธิการคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่2กิจการทางการเงินจะเกิดผลการพักผ่อนบนอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างเลือดเป็นงานทำและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยสร้างรายรับของงบประมาณของรัฐโดยการเก็บเงินสดจำนวนที่หนึ่งเดือนอยู่ในท้องตลาดซื้อเข้าซื้อระบบการเงินธนาคารเพียงผู้กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกการหนึ่งก็เพื่อลดทอนการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้กดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลขอเรียนเชิญขอขอบใจนำคณะกรรมการลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ถือขันขึ้นไปหับเอาหน่วยบาลที่ตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเพื่อจะนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุในบานทั้ง6ในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานทั้ง6ในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเพื่อทำการบรรจุในบานเข้าใช้อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานหมายเลขเสียงประจำลักเข้าใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติประจำหน้าที่หยิบอุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักนำพนักงานออกเลขรางวัลซึ่งจะได้เสียงหน่วยบานหมายเลขประจำหลักแต่หน่วยที่1จนถึงหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่1

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่1ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่1การจัดตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแม่นร่วมศูนย์ยุบันเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐอุตสาหกิจหวยพัฒนาเสริมนำไส้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพการในขอบเขตทั่วประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยผ่านและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่2

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่2ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่2บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาแม่นหน่วยธุรกิจหนึ่งของรัฐซึ่งมีพลบทบาทในการเคลื่อนไหวพิมพ์จำหน่ายใบหวยพัฒนาทั่วประเทศด้วยการนำใส่หลายภาคส่วนเศรษฐกิจเข้าร่วมขอขอบใจน้ำคณะกรรมการก็พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนวยบานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่3

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่3ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่3การจะตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนามีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์ในการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลด้วยความสมัครใจขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนวยบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักหมื่นต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่4

หน่วยบัตรหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่4ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำเดือนมิถุนายนหมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่4การดำเนินกิจการไว้พัฒนาก็ยังเพื่อเป็นการระดมทุนจากสังคมสร้างรายรับงบประมาณของเพียงควบกับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและเป็นการจำกัดการพัฒนาต่างๆที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาลและนำไปวางไว้อยู่บนน้องฮับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่5

0: หน่วยบัตรหมายเลขเสียงประจำหลักทางที่5ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเลขที่5เพื่อหับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม่นะครับเขียนเข้าห้องอำเภอเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเสริมมาจาก7ภาคส่วนขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับมาหน่วยบาลและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10และต่อไปขอเชิญคณะกรรมการเสียงน้อยบานหมายเลขประจำหลักเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายก็ยินเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการและน้อยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่6ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมและในโอกาสต่อไปขอเฮียนเซินคณะกรรมการได้ยกขันยกเพื่อเสียงให้หน่วยบานได้ตกลงมาสู่บนองค์ครับทางด้านนอกเป็นครั้งสุดท้ายก็เฮียนเซินขอขอบใจน้องคณะกรรมการก็พนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บนองค์ครับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วย
1: ในเวลานี้หน่วยบานทั้ง6หน่วยบานก็ได้ถูกไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นที่ฮับห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาน้อยบานและทำการไขน้อยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลยังเป็นทางการ

0: และขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหอยปัตนาประจำงวดที่128ออกครั้งวันที่11เดือนสิงหาคมปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข4 5 9 6 7 0 4 5 9 6 7 0เลข5ตัวได้แก่หมายเลข5 9 6 7 0 5 9 6 7 0เลข4ตัวได้แก่หมายเลข9 6 7 0 9 6 7 0เลข3ตัวได้แก่หมายเลข6 7 0 6 7 0เลข2ตัวได้แก่หมายเลข7 0 7 0และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข0หมายเลข0ผลการออกเลขรางวัลเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาท่านได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่128ออกครั้งวันที่11เดือนสิงหาคมปี2026เลข6ตัวได้แก่หมายเลข459670 459670เลข5ตัวได้แก่หมายเลข59670 59670เลข4ตัวได้แก่หมายเลข9670 9670เลข3ตัวได้แก่หมายเลข670 670เลข2ตัวได้แก่หมายเลข70 70และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข0หมายเลข0ขอแสดงความเข้าใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจน้ำผู้ที่หมักเสียงโศกเสียงรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยู่หวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความผาสุกโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเวียกงานพบกันใหม่ในการออกเลขรางวัลครั้งต่อไปสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเสริญทานหับฟังหลายการเพลงดังในอดีต

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่อยากแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 ถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 น

และเนื่องจากว่าในรายงานนี้นั้นเป็นรายงานที่ปวงชนลาวทั้งชาติกำลังไว้อาลัยถึงการจากไปของสหายดร.ไสยสมพรพงษ์วิหารซึ่งเป็นพนักงานกำนำพาขั้นสูงของพรรคของรัฐผู้มีประสบการณ์รอบด้านและได้ผ่านความรับผิดชอบเวียกงานสำคัญในหลายโครงเขตทั้งเวียกงานท้องถิ่นเวียกงานรัฐบาลเวียกงานพรรคเวียกงานสภาแห่งชาติและเวียกงานองค์การจัดตั้งมหาชนดังนั้นรายการเพลงดังในอดีตสำหรับวันนี้จึงของดเว้นการเปิดเพลงการนำเสนอเรื่องราวของเพลงแต่พวกเขาขอน้อมจิตน้อมใจร่วมกับปวงชนลาวบรรพาเพื่อไหว้อาลัยถึงดวงวิญญาณของสหายจงไปสู่สุคติสู่ภพที่ดีมีความสงบสุขชั่วนิรันดร์

งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวลาวสังชาติและครอบครัวพรมวิหารขอแจ้งข่าวโศกเศร้าสลดใจมายังพี่น้องห่วมชาติพนักงานสมาชิกพรรคกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบอย่างทั่วถึงกันว่าสหายไซสมพรพรมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติแห่งสปป.ลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นของวันที่8สิงหาคม2026ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้ายแห้งรวมอายุได้70ปีสหายไซสมพรพรมวิหารแม่นหนึ่งในการนำลักแรงของศูนย์กลางพรรคเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีผิกไหวเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิวัติของพวกเขาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าการจากไปโดยบ่มีวันจะกลับคืนมาของสหายไซสมพรพรมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับพรรคลัทธิและประชาชนลาวบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งนี้ทั่วพรรคทั่วรัฐทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกพรรคและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติจงเอาความโศกเศร้าสลดใจและความอาลัยหักต่อสหายไซสมพรพรมวิหารให้กลายเป็นกำลังแห่งสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาอ้อมข้างคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคเสริมขยายมูลเสื้ออันสง่าองอาจของชาติและของพรรคเด็ดเดียวพันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเข้าสู่ล้วงลึกสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไซสมพรพรมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสปป.ลาวและศูนย์กลางแนวลาวสังชาติตกลงไว้ถูกระดับชาติเป็นเวลา5วันโดยเริ่มแต่วันที่8ถึงวันที่12สิงหาคม2026ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา13โมงเป็นต้นไปที่สนามหลวงเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสปป.ลาวศูนย์กลางแนวลาวสังชาติครอบครัวพรมวิหาร

0: ต่อไปนี้พวกเรามาฮู้จักกับประวัติส่วนตัวบางส่วนของสหายปริญญาเอกไสยสมพรพรหมวิหาร
1: สหายไสยสมพรพรหมวิหารเกิดเมื่อวันที่12ธันวาคม1956ที่บ้านนาแมวเมืองเวียงไสแขวงหัวพันเป็นบุตรของประธานไก่สอนพรหมวิหารและแม่ทองวินพรหมวิหารในครอบครัวสนสั้นพนักงานปฏิวัติมีอ้ายเอ้ยน้องห่วมกัน5คนสาย5คนสหายได้สร้างครอบครัวกับสหายด็อกเตอร์นางวิภาวรรณพรหมวิหารมีลูกน้ำกัน2คนสาย1คนและหญิง1คนปัจจุบันอยู่บ้านสีบุญเฮืองเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน
0: ์สหายด็อกเตอร์ไสยสมพรพรหมวิหารเป็นพนักงานนำพาขั้นสูงของพรรคและรัฐผู้มีประสบการณ์หอบด้านและได้ผ่านการรับผิดชอบเวียกงานสำคัญหลายของเขตทั้งเวียกงานท้องถิ่นเวียกงานรัฐบาลเวียกงานพรรคเวียกงานสภาแห่งชาติและเวียกงานมหาชนระดับการศึกษาสหายปออไสยสมพรพรหมวิหารได้ศึกษาอยู่สาธารณรัฐสหภาพโซเวียตและได้สั่งสมความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองจนสำเร็จระดับปริญญาเอก
2: ปี1962หา1970เป็นนักเฮียนยูฮงเฮียนบักยางสสเวียดนามและสปจีนปี1970หา1973เข้าเฮียนฮงเฮียนอุดมศึกษาอยู่ฮาบักสสเวียดนามปี1974หา1976เข้าเฮียนฮงเฮียนการทหารที่เมืองเวียงไสแขวงหัวพันปี1977หา1983ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยรัฐมอสโกสหภาพโซเวียตปี1983หา

สำคัญตามลำดับดังนี้ 1. ระยะเคลื่อนไหวอยู่ท้องถิ่นปี1987หา1989เฮ็ดเวียกอยู่องค์การปกครองแขวงสวรรณเขตปี1989หา1991รับตำแหน่งรองเจ้าแขวงสวรรณเขตปี1991หา1993เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่5ห้องเจ้าแขวงและหัวหน้าห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1993หา1995เป็นเลขาพรรคแขวงและเจ้าแขวงสวรรณเขตระยะเคลื่อนไหวอยู่รัฐบาลปี1995หาปี1998เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่6และรัฐมนตรีกระทรวงการเงินปี1998หาปี2001เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิ4รัฐมนตรีและหัวหน้าห้องว่าการนายกรัฐมนตรีระยะเคลื่อนไหวอยู่สภาแห่งชาติปี2001หาปี2006เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่7สมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่5กรรมการประจำสภาแห่งชาติและหัวหน้ากรรมาธิการการต่างประเทศปี2006หาปี2010เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่8เลขาคณะพรรคสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่6กรรมาธิการประจำสภาและรองประธานสภาแห่งชาติปี2011หาปี2015เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่9เลขาคณะพรรคสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่7กรรมาธิการประจำสภาและรองประธานสภาแห่งชาติ

การนำพาเวียดงานแนวลาวสางซาดปี 2016-2021 เป็นประธานศูนย์กลางแนวลาวสางซาดและเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคในระยะนี้ท่านได้นำพาเวียดงานตุ้มโฮมและเสริมสร้างความสามัคคีของปวงชนบรรดาเผ่า

0: แต่ปี2021เป็นต้นมาได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติสุดที่เก่าในวันที่22มีนา2021และได้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงวันที่8สิงหา2026ในปี2026ได้รับเลือกเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่12
1: ผลงานและการอุทิศตนด้านเวียกงานผักและลัดสหายปออไซสมพรพรมวิหารได้ผ่านการหับผิดซอบเวียกงานจากระดับท้องถิ่นขึ้นสู่ระดับศูนย์กลางโดยผ่านเวียกงานด้านการบริหารเศรษฐกิจการเงินเวียกงานรัฐบาลเวียกงานสภาและเวียกงานแนวเหลาสั่งซาดด้านเวียกงานนิติบัญญัติในฐานะผู้นำของสภาแห่งซาดสหายปออไซสมพรพรมวิหารได้นำพาการพิจารณาปรับปรุงและหับหองกฎหมายตลอดทั้งการกวดกาติดตามการนำไส้กฎหมายและการพิจารณาปัญหาสำคัญของชาติสภาแห่งชาติสุทธิเก้าได้มีบทบาทสำคัญในเวียกงานนิติกรรมและการกวดกาตามภาระหน้าที่ของตนด้านการทูตสภาและการร่วมมือสากลด้วยประสบการณ์ด้านเวียกงานต่างประเทศและเวียกงานสภา
2: สหายปออไซสมพรพรมวิหาร
1: ได้มีบทบาทในการเสริมสร้างสายพัวพันระหว่างสภาแห่งชาติลาวกับสภาของบรรดาประเทศพร้อมทั้งส่งเสริมบทบาทของลาวในเวทีรัฐสภาภาคพื้นและสากล

0: ด้านการตุ้มโหมความสามัคคี
1: สหายปออไซสมพรพรมวิหารในฐานะประธานศูนย์กลางแนวลาวสางซาดท่านได้นำพาเวียกงานตุ้มหูมเสริมสร้างและขยายความสามัคคีของปวงชนบรรดาเผ่าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกสั้นคนในภารกิจพัฒนาประเทศ
2: ตลอดระยะการเคลื่อนไหวสหายปออไซสมพรพรมวิหารได้ทุ่มเทกำลังสติปัญญาและประสบการณ์ให้แก่เวียกงานของผักและลัดภารกิจพัฒนาชาติและผลประโยชน์ของประชาชนบรรดาเผ่าด้วยความฮู้ประสบการณ์และผ่านการหับผิดชอบเวียกงานมาอย่างหลากหลายท่านได้สั่งสมบทเรียนที่สำคัญทั้งด้านการบริหารการเงินเวียกงานผักเวียกงานสภาและเวียกงานมหาชน
1: ปออไซสมพรภูมิวิหารเป็นพนักงานนำพาขั้นสูงผู้หนึ่งที่มีพื้นฐานการศึกษาด้านวิชาการและทฤษฎีการเมืองมีประสบการณ์นำพาเวียกงานอย่างกว้างขวางตั้งแต่ระดับท้องถิ่นระดับรัฐบาลเวียกงานผักเวียกงานมหาชนจนถึงองค์การนิติบัญญัติสูงสุดของชาติการเคลื่อนไหวตลอดหลายทศวรรษของสหายได้สะท้อนถึงบทบาทและภาระหน้าที่อันหลากหลายในการหับไซภารกิจของผักลัดและซาด
3: การถึงแก่กรรมของสหายปออไซสมพรพรมวิหารนับเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญสำหรับผักลัดและประชาชนลาวบรรดาเผ่าคุณงามความดีผลงานและบทเรียนจากชีวิตการเคลื่อนไหวของสหายจะเป็นส่วนหนึ่งในความทรงจำของผู้ร่วมงานและประชาชนต่อไปผลงานและประสบการณ์ของสหายจึงเป็นอีกส่วนหนึ่งของบทเรียนอันมีคุณค่าในการนำพาและการพัฒนาประเทศขอแสดงความเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของทานการจากไปของทานนับเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงและเป็นความโศกเศร้าอันสุดซึ้งของครอบครัวญาติพี่น้องหมู่เพื่อนและบรรดาผู้ที่เคยร่วมงานและรู้จักทานขอให้คุณงามความดีผลงานและความดีงามที่ทานได้สั่งสมมาตลอดชีวิตจงเป็นอนุสรณ์อันล้ำค่าให้คนหุ่นหลังได้จดจำและระลึกถึงทานตลอดไป
4: ขอให้ดวงวิญญาณของท่านจงไปสู่สุคติและสู่ภพที่มีแต่ความสงบสุขสัวนิรันดร์ด้วยความอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งจากทีมงานนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ขณะนี้ท่านกำลังหับฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้หับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นระบบคลื่นกลาง AM 567 GHz เวลา 18:00 น 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถหับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

จ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวลาวสังสาสและครอบครัวพรมวิหารขอแจ้งข่าวโศกเศร้าสลดใจมายังพี่น้องห่วมชาติพนักงานสมาชิกพรรคกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบอย่างทั่วถึงกันว่าสหายไซสมพรพรมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติแห่งสปป.ลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นของวันที่8สิงหาคม2006ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้ายแห้งรวมอายุได้70ปีสหายไซสมพรพรมวิหารแม่นหนึ่งในการนำลักแรงของศูนย์กลางพรรคเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีผิกไหวเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิวัติของพวกเขาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าการจากไปโดยบ่มีวันจะกลับคืนมาของสหายไซสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับพรรคลัทธิและประชาชนลาวบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งนี้ทั่วพรรคทั่วรัฐทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกพรรคและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติจงเอาความโศกเศร้าสลดใจและความอาลัยหักต่อสหายไซสมพรพรหมวิหารให้กลายเป็นกำลังแห่งสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาอ้อมข้างคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคเสริมขยายมูลเสื้ออันสง่าองอาจของชาติและของพรรคเด็ดเดียวพันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเข้าสู่ล่วงลึกสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไซสมพรพรหมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสปป.ลาวและศูนย์กลางแนวลาวสังชาติตกลงไว้ถูกระดับชาติเป็นเวลา5วันโดยเริ่มแต่วันที่8ถึงวันที่12สิงหาคม2006ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในวันที่12สิงหาคม2006เริ่มแต่เวลา13โมงเป็นต้นไปที่สนามหลวงเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสปป.ลาวศูนย์กลางแนวลาวสังชาติครอบครัวพรหมวิหาร

่านที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตสําหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนําเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนําโดยตรงด้วยการฝากข้อความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาพาจากขอให้ท่านได้ฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยตรงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ประธานประเทศตีราคาสูงต่อสายพันธุ์อันดีงามและการเมืองระหว่างลาวและสิงคโปร์ตลอดระยะ5ทศวรรษปัจจุบันสังคมลาวนิยมบริโภคแพลตฟอร์มในสื่อสังคมออนไลน์อย่างหลงไหล6เดือนต้นปีนี้ประชาชนจีนเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศสูงถึง3ตื้อกว่าคนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว

0: มื่อนี้อยู่หอประชุมแห่งชาตินครเวียงจันทน
1: ์มีหลายกว่า200ภาคส่วนได้สืบโตวางพวงมาลาเพื่อแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของสหายเสสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานสภาแห่งชาติลาวภาคเศร้าประกอบมีคณะรัฐสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชีประจำลาวคณะบริหารงานภาคสภาประชาชนและประชาชนบรรดาเผ่าชาวแขวงสวรรณเขตสถานเอกอัครทูตจีนประจำลาวสถานเอกอัครทูตสาธารณรัฐกูบาประจำลาวสถานเอกอัครทูตสหพันธ์รัสเซียประจำลาวกระทรวงป้องกันประเทศรัสเซียองค์การปกครองแขวงและสภาประชาชนแขวงบ่อแก้วนอกนี้ยังมีบรรดาคณะองค์การปกครองแขวงสถานเอกอัครทูตบริษัทครอบครัวกันนำตามลำดับสำหรับตอนบ่ายมีคณะการนำผักหลาดแขวงพงศาลีสถานเอกอัครทูตสวิตประจำลาวบริษัท JN จำกัดสมาคมศาสนาอิสลามประจำลาวคณะบริหารงานผักแขวงและสภาประชาชนแขวงสารวันบริษัทหุ้นส่วนไฟฟ้าเวียดลาวบริษัทนิวจิบซิงและครอบครัวทานสมนึกอินทวงคณะประจำภาคทหารเขตทรงกองทัพประชาชนเวียดนามสภาการค้าจีนต่างด้าวประจำลาวกองบัญชาการทหารเขต4กองทัพประชาชนเวียดนามธนาคารหุ้นส่วนการลงทุนเวียดนามคณะจัดทำรายการกฎหมายเพื่อประชาชนบริษัทไฟฟ้าปากแบงบริษัทไฟฟ้าปากลายจำกัดสถานที่ท่องเที่ยวนำกาดจรปาโฮงแฮมคราวพาซาโรงแรมฮอลิเดย์อินเวียงจันทร์บริษัทฟ้าใหญ่จำกัดคณะเพื่อนอมตะต่อด้วยคณะรัฐสภาและสภาผู้แทนราษฎรแห่งราชอาณาจักรไทยนำโดยทานสุพลสารัมประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งราชอาณาจักรไทยต่อด้วยภาคส่วนต่างๆตามลำดับเพื่อแสดงความอาลัยถึงสหายเสสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานสภาแห่งชาติลาวที่ถึงแก่มรณกรรมในวันที่8สิงหาคมนี้ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบคันหุนเฮงรวมอายุได้70ปีสหายเสสมพรพรหมวิหารเป็นหนึ่งในการนำลักแลงของศูนย์กลางภาคเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีผิดไวมีประสบการณ์เป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้ที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิบัติของพวกเราเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าการจากไปของสหายเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับภาคลัดและประชาชนลาวบรรดาเผ่า
0: เมื่อวานนี้ท่านธงรุณศรีสุริตประธานประเทศได้ทรงสารอวยพรถึงท่านชามันซานมูการัตนัมประธานาธิบดีสิงคโปร์เนื่องในโอกาสวันชาติสิงคโปร์ครบรอบ61ปีเนื่องในสารอวยพรระบุว่าต่างหน้าประชาชนลาวและในน้ำส่วนตัวข้าพเจ้าขอส่งคำชมเชยอันอบอุ่นและพรแสนประเสริฐมายังท่านและประชาชนสิงคโปร์ทุกท่วนหน้าเนื่องในโอกาสวันชาติแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ครบรอบ61ปีข้าพเจ้าตีราคาสูงต่อสายพันธุ์อันดีงามและการหัวมือที่เต็มไปด้วยมากผลระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสิงคโปร์ตลอดระยะ5ทศวรรษผ่านมาข้าพเจ้าเกี่ยมพร้อมแล้วจะร่วมเหตุเวียกกับท่านอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการหัวมือที่ดีอยู่แล้วนั้นระหว่างลาวและสิงคโปร์ให้ได้รับการเสริมขยายและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นทั้งในขอบส่งฝ่ายหลายฝ่ายรวมทั้งภายในครอบครัวอาเซียนและการสนับสนุนการเป็นประธานมุนเวียนอาเซียนของสิงคโปร์ในปี2007เพื่อผลประโยชน์รวมของประชาชนสองชาติก็คือเพื่อสันติภาพเสถียรภาพและการหัวมือเพื่อการพัฒนาแบบยืนยงอยู่ในภาคพื้นเลยในโลกข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้อวยพรใส่มายังทานจงมีสุขภาพแข็งแรงมีความผาสุกและประสบผลสำเร็จในนาทีอันมีเกียรติสูงส่งของทานและขอให้ประชาชนสิงคโปร์เพื่อนมิตรสืบโตมีความเจริญก้าวหน้าและวัฒนาถาวรตลอดไปในวันเดียวกันทานสอนไซซีพันโดนายกรัฐมนตรี ก็ได้ส่งสารอวยพรถึงท่านโรเรนวองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์และท่านทงสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ส่งสารอวยพรถึงท่านวิเวียนบาราคริสนันรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์เนื่องในโอกาสวันชาติสิงคโปร์ครบรอบ61ปีเช่นเดียวกัน
2: คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสภาแห่งชาติประธานประเทศรัฐบาลและคณะกรรมการศูนย์กลางแนวโฮมประเทศชาติเวียดนามได้ส่งโทรเลขเศร้าสลดใจมายังคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสภาแห่งชาติประธานประเทศรัฐบาลศูนย์กลางในลาวสังสาสแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่อการมรณกรรมของสหายไซสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติลาวเนื่องในโทรเลขเขียนว่าคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสภาแห่งชาติประธานประเทศรัฐบาลคณะกรรมการศูนย์กลางแนวโฮมประเทศชาติเวียดนามและประชาชนเวียดนามขอแสดงความเศร้าสลดใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งเมื่อได้รับข่าวว่าสหายไซสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในวันที่8สิงหาคม2026นี้สหายไซสมพรพรหมวิหารเป็นผู้นำที่โดดเด่นของพรรคลัดและประชาชนลาวเป็นนักคอมมิวนิสต์ที่จงรักภักดีและได้อุทิศชีวิตทั้งหมดของตนให้แก่ภารกิจการปฏิวัติของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวให้ภารกิจการปกปักรักษาสร้างสาและการพัฒนาประเทศลาวที่มีสันติภาพเอกราชเอกภาพและเจริญรุ่งเรืองในฐานะตำแหน่งที่เป็นประธานสภาแห่งชาติและในบทบาทสำคัญอื่นๆจำนวนหนึ่งของพรรคและรัฐสหายได้ประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการปรับปรุงระเบียบกฎหมายให้สมบูรณ์แบบเสริมขยายประสิทธิภาพและกฎหมายให้สมบูรณ์แบบเสริมขยายประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสภาแห่งชาติลาวส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเสริมสร้างความสามัคคีภายในชาติและยกสูงฐานะบทบาทของลาวในเวทีสากลสหายไซสมพรพรหมวิหารแมนเป็นสหายและเพื่อนมิตรที่ยิ่งใหญ่ผู้สนิทสนมของพรรคลัดและประชาชนเวียดนามย่ามใดก็มีจิตใจความหักแพงอันลึกซึ้งและความเป็นห่วงเป็นใยเป็นพิเศษต่อการปกป้องรักษาเพิ่มพูนคุ้นสร้างพัฒนาสายพันธมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เวียดนามและลาวการจากไปของสหายไซสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงต่อพรรคลัดและประชาชนลาวไอ้น้องในเวลาเดียวกันนั้นพรรคลัดและประชาชนเวียดนามก็ได้สูญเสียเพื่อนมิตรที่ยิ่งใหญ่ผู้เป็นสหายที่จงรักภักดีอันสนิทสนมพวกข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าพรรคลัดและประชาชนลาวไอ้น้องและครอบครัวของสหายไซสมพรพรหมวิหารจะผ่านพาความทุกข์โศกเสียดายและการสูญเสียอันใหญ่หลวงในครั้งนี้โดยไวและสืบต่อภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาประเทศลาวให้นับมือนับพัฒนาและเจริญหุ่งเหืองในโอกาสแห่งความโศกเศร้าเสียดายนี้สหายโตเลิมเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเวียดนามสหายเจินกึมตู่กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามยังได้ส่งโทรเลขแสดงความเศร้าสลดใจมายังสหายทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสหายวิไลล่าคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเซ็นเดียวกันปัจจุบันสังคมลาวแม่นนิยมบริโภคแพลตฟอร์มในสื่อสังคมออนไลน์อย่างหลากหลายเป็นต้น Facebook IG YouTube TikTok ของต่างประเทศฉะนั้นการคุ้มครองเวียกงานนี้แม่นพบความยุ่งยากหลายด้วยเหตุนั้นทานธนงไซขุดไพฑูรย์กรรมการสำห้องศูนย์กลางภาคห้องประธานสภาประชาชนนครหลวงจันทน์ได้เสนอต่อกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นเมื่อพุธนี้นี้อยู่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงจันทน์ว่าในต่อหน้าเสนอให้สร้างแพลตฟอร์มในสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นทางเลือกของคนลาวและก้าวไปสู่การสร้างศูนย์เซิร์ฟเวอร์ระดับใหญ่โดยเริ่มจากศูนย์เซิร์ฟเวอร์ ศูนย์ประเมินผลด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และระบบกวดจับด้านความปลอดภัยเนื่องจากปัจจุบันลาวเฮาแม่นมีท่าแฮงทางด้านไฟฟ้าน้ำเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวนั้นแม่นมีความต้องการไฟฟ้าและน้ำอย่างมหาศาลถ้าหากพวกเขาสามารถวางแผนใน5ปีต่อหน้าเรื่องการนี้จะเป็นอีกท่าแฮงหนึ่งที่พวกเขาเคลื่อนย้ายจากการขายโดยกงไปต่างประเทศเพื่อมาขายให้ภายในประเทศได้สมใส่ทั้งเป็นการพัฒนาประเทศให้ก้าวเข้าสู่ความทันสมัย
3: อยากให้ส่งเสริมระบบพื้นฐานโครงสร้างทางด้านอิเล็กทรอนิกส์แบบครบสุดกะประธานก็สิได้ครับผู้เดนอดว่าปัจจุบันในเมนพวกเฮาใช้แพลตฟอร์มโซเชียลนี่โดยเฉพาะในเมน Facebook IG เนาะ YouTube ของประเทศที่ว่าอยู่นอกเนาะเซิร์ฟเวอร์อยู่นอกประเทศของพวกเฮาในเมืองมันอยู่นอกและการคุ้มครองนี่ก็ยุ่งยากค่ะแหละสิกวดกาก็ยากสิลบก็ยากได้โดยเหตุนั้นนี่เนาะก็อยากเสนออยู่2ข้อในหัวข้อนี้อันที่1ในเมนอยากให้สร้างแพลตฟอร์มโซเชียลที่เป็นทางเลือกของคนลาวอันที่2ในเมนอยากให้ก้าวไปสู่การสร้างศูนย์เซิร์ฟเวอร์ระดับใหญ่เริ่มจากศูนย์เซิร์ฟเวอร์ศูนย์ประเมินผล AI และก็ระบบกวดจับ security เนาะเหตุผลในกรณีแม่นพวกเฮามีท่าแห้งหลายพอปัจจุบันในแม่นพวกเฮามีไฟมีน้ำนั่นเซิร์ฟเวอร์ต้องการไฟกำน้ำมหาศาลแต่ว่าถ้าพวกเฮาสามารถวางแผนใน5ปีข้างหน้าตัวนี้ก็สิเป็นท่าแห้งดีที่พวกเฮาเคลื่อนย้ายจากการขายโดยกงไปต่างประเทศเพื่อมาขายภายในให้ประเทศเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเนาะก็ถือว่ามีแหล่งหับ2ทางเลยทางกงและทางอ้อม
2: ท่านธนงไซขุดไพฑูรย์มีคำเห็นตื่นบ่าในตอนนานี้เสนอให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องคุ้นคั่วยุทธศาสตร์พิจารณายกระดับด้านบุคลากรให้เป็นระบบโดยเฉพาะสื่อมวลชนไว้หนุ่มเพื่อให้สามารถห้องหับเรียกงานด้านอุตสาหกรรมหันเป็นทันสมัยให้มีคุณภาพดีขึ้น

0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศอิงตามข้อมูลจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจีนในฮั่วโดยอ้างตามผลการสุ่มกวดตัวอย่างการท่องเที่ยวของประชาชนภายในประเทศใน6เดือนต้นปีนี้ประชาชนจีนเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศจำนวน3ตื้อกว่าเถือคนเพิ่มขึ้น178ล้านเถือคนเท่ากับ 5.4 ส่วนห้อยเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่ายดังนั้นประชาชนในตัวเมืองเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ2ตื้อกว่าคนเพิ่มขึ้น 5.8 ส่วนห้อยประชาชนในเขตชนบทเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ869ล้านเถือคนเพิ่มขึ้น 4.3 ส่วนห้อยใน6เดือนต้นปีนี้มูลค่าการใช้จ่ายทั้งหมดของประชาชนจีนในการท่องเที่ยวภายในประเทศมี 3,210 ตื้อหยวนเพิ่มขึ้น60ตื้อหยวนหรือเท่ากับ2ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่กับระยะเดียวกันของปีผ่านมาในนั้นประชาชนในตัวเมืองใช้จ่าย 2,660 ตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 2.2 ส่วนห้อยและประชาชนในเขตชนบทใช้จ่าย 560 ตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 0.6 ส่วนห้อยเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่าย
0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ภัยมณีธรรมวงศ์สาและดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

สิวประวัติหย่อของสหายไสสมพรพงวิหารสหายไสสมพรพงวิหารเกิดเมื่อวันที่12ธันวาคม1956ที่บ้านนาแมวเมืองเวียงไสแขวงหัวพันเป็นบุตรของประธานไก่สอนพงวิหารและแม่ทองวินพงวิหารในครอบครัวชนชั้นพนักงานปฏิวัติมีอ้ายเอื้อน้องรวมกัน5คนสาย5คนสหายได้สร้างครอบครัวกับสหายดร.นางวิภาวรรณพรหมวิหารมีลูกน้ำกัน2คนสาย1คนและหญิง1คนปัจจุบันอยู่บ้าน4บุญเฮืองเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์นับแต่อายุ6ปีสหายได้จากครอบครัวไปเรียนอยู่ชั้นประถมและมัธยมอยู่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนปี1962หา1970เป็นนักเรียนโรงเรียนบักยางสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและโรงเรียนนานหนิงแขวงกวงซีสาธารณรัฐประชาชนจีนปี1970หา1973เข้าเรียนโรงเรียนอุดมศึกษาอยู่ฮาบักสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามปี1974หา1976เข้าเรียนโรงเรียนการทหารที่เมืองเวียงไซแขวงหัวพันปี1977หา1983ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยมอสโกสหภาพโซเวียตสหพันธ์รัสเซียในปัจจุบันปี1983หา1984เป็นอาจารย์สอนอยู่สถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ปี1984หา1987ค้นคว้าและป้องกันสำเร็จปริญญาเอกฝ่ายเศรษฐศาสตร์การเมืองที่สถาบันดิตวิทยาศาสตร์สังคมแห่งรัฐมอสโกสหภาพโซเวียตปี1987หา1989เฮ็ดเวียกอยู่ห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1989หา1991เป็นห้องเจ้าแขวงแขวงสวรรณเขตทั้งเป็นหัวหน้าแผนกการค้าและพัวพันเศรษฐกิจกับต่างประเทศปี1991หา1993เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่5เป็นห้องเลขาคณะพรรคห้องเจ้าแขวงทั้งเป็นหัวหน้าห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1993หา1995เป็นเลขาพรรคแขวงเป็นเจ้าแขวงสวรรณเขตปี1995หา1997เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่6เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินปี1998หา2001เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่4เป็นรัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีปี2001หา2006เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่7เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติเป็นประธานกรรมธิการต่างประเทศของสภาแห่งชาติสุดที่5ห้องประธานรัฐสภาสากลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปี2006หา2010เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่8เลขาคณะพรรคสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่6คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติประธานกรรมาธิการต่างประเทศปี2011หา2015เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่9เลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่7คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติเดือนมังกรหาเดือนเมษาปี2016เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติเดือนมิถุนายนปี2016หา2020เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8เดือนมังกร2021เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11
กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติชุดที่8ประธานศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติเดือนมีนาคม2021 5เดือนธันวาคม2025เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่11ประธานสภาแห่งชาติสุดที่9เดือนมังกรปี2026เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่12กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่12เดือนมีนาคม2026มาถึงปัจจุบันในกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติสุดที่10

และเบียบการไว้ถูกระดับศาสตร์เพื่อแสดงความผู้บุญคุณอันเลิศเสิงและความอาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสหายเสสมพลพุ่มวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะปิโซพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติออกระเบียบการไว้ถูกดังนี้1ให้จัดตั้งพิธีไว้ถูกในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ตลอดระยะเวลาไว้ถูกให้งดทุกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงทุกประเภท 2. ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของผักหลัดแนวราวสังสาดสาพันธ์นักขบเก่าแห่งสาดลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขันศูนย์กลางคณะผักองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างนาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุ่งซาดและทุ่งผักลงเครื่องเสานับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ให้สำนักงานผู้ต่างนาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกักเกี่ยมสถานที่จัดตั้งไว้อาลัยเปิดปุ่มไว้อาลัยอยู่สำนักงานของตน 3. อยู่นครหลวงจันทน์ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อาลัยเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาคม2026ถึงวันที่11สิงหาคม2026ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 นถึงเวลา 17:00 นบรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางนครหลวงจันทน์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วยฮักทานตลอดถึงพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งคณะเข้าร่วมวางพวงมาลาไว้อาลัยตามวันเวลาที่กำหนดไว้ 4. พิธีสถาปนกิจศพระดับชาติจะจัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงจันทน์คณะพิโซพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติ

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 ถึงเวลา 23:00 มื้อนี้แม่นวันพุธแฮม14ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่12เดือนสิงหาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00รายการล้มทั่วอาทิตย์หับอรุณ6:00รายการเพื่อสุขภาพที่ดี6:30รายการข่าวตามเหตุการณ์7:00รายการข่าวภาคเศร้า7:30รายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8:00รายการขับขี่ปลอดภัย9:00รายการสีสันเสียงเพลง10:00รายการลองลิสต์ลองไล่11:00รายการอุตสาหกรรมและการค้า12:00รายการข่าวภาคเที่ยง12:30รายการเพื่อนธนาคาร13:00รายการเพลงสากล14:00รายการเพลงย้ำบ่าย15:00รายการความหู้ทางกฎหมาย15:30รายการประกันสังคม16:00รายการชีวิตติดพันสังคม16:30รายการหอบบ้านพานเมือง17:00รายการสนทนาภาษาแม่18:00รายการอาทิตย์อัสดง19:00รายการข่าวภาคคำ19:30รายการพัฒนาชนบท20:00ทายทอดหวย20:30รายการเพลงดังในอดีต21:00รายการข่าว15:0021:15รายการเพลงกอมนิทรา22:00รายการลาตีเสียงเพลง23:00หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

สิบสลึงอยู่ฝากน้ำอย่าโอ้อาวคนิ่งหาได้เนอสองสลึงในมือเฮาให้หีบกำเอาไว้ไผสิลิงเห็นใส่ตับไตนกกี่ทีปากมันห้องถึกถึงใจเลี้ยวเสกระปูกระหักมีสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศรายการล้มตัวทิศหับปลุ้นจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ห้าโมงหาหกโมงบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังได้นำเอาข่าวข่าวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่แต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละท้องถิ่นมานำเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำบ่ได้ขาดรายการล้มทั่วทิศฮับอรุณพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แม่นวันพุธแฮม14คำเตือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้กงกับวันที่13เดือนสิงหาคริสตศักราช2026มื้อนี้วันที่13สิงหาเป็นวันสร้างตั้งสื่อมวลชนแห่งชาติและพิมพ์จำหน่ายครบรอบ76ปีนอกจากนั้นยังเป็นวันสั่งตั้งแนวลาวสั่งศาสตร์เติมอีกส่วนวันที่15ที่จะถึงนี้เป็นวันรัฐธรรมนูญแห่งศาสตร์ครบ35ปีวันที่23สิงหาเป็นวันยึดอำนาจในขอบเขตทั่วประเทศครบ51ปีพวกเราจงสืบต่อออกแห้งแข่งขันกันจัดตั้งปฏิบัติสร้างผลงานเพื่อขนับต้อนวันสำคัญต่างๆเหล่านี้ให้เต็มไปด้วยผลงานใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าเนาะกระเสือในว่าประชาชนลาวบุรพาในขอบเขตทั่วประเทศก็คงจะห่วมแห้งห่วมใจกันสร้างสาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัวของตนเองให้น้ำมือนับเติบใหญ่ขยายตัวขึ้นอย่างบ่จุดจังท่านผู้ฟังก็คือดังที่พวกเขาฮู้นำกันแล้วว่าปัจจุบันนี้ประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเขายังอยู่ในระยะแห่งการพบกับความยุ่งยากทางด้านภัยธรรมชาติคมคูฝนตกน้ำท่วมดินเจือนเฮ็ดให้พื้นฐานคงลางจำนวนหนึ่งเสียหายเป็นจำนวนหลงหลายและนอกจากนั้นสภาพเศรษฐกิจก็ยังพบกับความยุ่งยากอยู่พวกเขาต้องตื่นตัวตื่นใจสามัคคีกันพร้อมกันสู่สุนจัดตั้งปฏิวัติพันขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวให้เป็นอันละเอียดตัวจริงอยู่ในทุกของเขตเวียกงานแต่เคียงคู่กันนั้นพวกเขาก็มีความเศร้าโศกเสียใจที่ได้สูญเสียผลน้ำที่แสนกะโหลกหักของพวกเขาไปนั่นก็คือการเสียชีวิตจากไปโดยที่บ่มีวันจะกลับคืนมาของท่านไสสมพรพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติแนวใดก็ตามถึงว่าท่านจะจากพวกเขาไปแล้วพวกเขาจงสืบต่อนำเอาในทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐโดยเฉพาะแม่นคุณงามความดีที่ท่านได้อุทิศไว้เพื่อชาติเพื่อประชาชนความเป็นห่วงเป็นใยต่อประชาชนบรรพาที่ท่านมีไว้นั้นจงพร้อมกันสืบต่อพันขยายให้เป็นอันละเอียดตัวจริงอยู่ในทุกขงเขตเวียกงานนะอันนี้แน่นอนล่ะเกิดแก่เจ็บตายเป็นของคู่กันมาตั้งแต่เมื่อเกิดพละบ่มีไผจะสามารถหลีกเลี่ยงได้ต่างแต่ว่าไผไปทราบไปไว้เท่านั้นแน่ใดก็ตามพวกเราประชาชนลาวบรรพาก็ขอสดุดีถึงดวงวิญญาณของประธานไสสมพรภูมิหารประธานสภาแห่งชาติที่แสนกลมหักของพวกเฮาปวงชนทั้งชาติไว้ตลอดไปรายการมื้อนี้ก็เช่นเคยนั่นแหละก็มีข่าวมานำเสนอให้ท่านได้ฟังพร้อมทั้งเสพดนตรีพื้นเมืองให้ท่านฟังไปพร้อมๆกันรายการล้มตัวทิศหับลุนถึงว่าจะซาได้ก็ตามก็จะนำเสนอให้ท่านฟังข่าวซึ่งมื้อนี้ก็เป็นมือสุดท้ายในการไว้อาลัยถึงดวงวิญญาณของท่านไสสมพรพรหมวิหาร
ประธานสภาแห่งชาติที่ได้สูญเสียชีวิตจากพวกเขาไปนะแต่เนื่องใดก็ตามพวกเขาก็จะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังคือข่าวนี้มันแจ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคเสียงว่าคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวรับสังสาสน์และครอบครัวพรหมวิหารได้แจ้งความแจ้งข่าวโศกเศร้าสลดใจมายังพี่น้องห่วมชาติพนักงานสมาชิกพรรคกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบทั่วถึงกันว่าสายไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นของวันที่8 สิงหา 2026นี้ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ให้แห้งรวมอายุได้70 ปีสหายไสสมพรพรหมวิหารแม่นหนึ่งในการนำลักแรงของศูนย์กลางพรรคเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีพลิกไหวเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ผ่านการเป็นผู้นำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดระยะชีวิตของเพิ่นเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวันซาเพื่อภารกิจปฏิวัติของพรรคเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าการจากไปโดยบ่มีวันจะกลับคืนมาของสหายไสสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับพรรครัฐและประชาชนลาวบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ่งนี้ทั่วพรรคทั่วรัฐทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกพรรคและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติจงเอาความเศร้าโศกสลดใจและความอาลัยหักต่อสายไสสมพรพรหมวิหารให้กลายเป็นกำลังแห้งสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาอ้อมข้างคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคเสริมขยายมุ่นเสื้ออันสง่าองอาจของชาติและของพรรคเด็ดเดียวผันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเข้าสู่ลงลึกสืบต่อบูรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นตามจุดหมายสังคมนิยมคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวรับสังสาสน์และครอบครัวพรหมวิหารนั้นแม่นข่าวเศร้าสลดใจถึงการจากไปของพันธานไสสมพรพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติซึ่งการจากไปนั้นโดยบ่มีวันจะได้กลับคืนมาท่านไสสมพรพรหมวิหารเป็นผู้นำที่อุทิศตนเพื่อภารกิจการปฏิวัติเพื่อชาติเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งว่าผ่านการเป็นผู้นำอยู่ท้องถิ่นมาก่อนและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดระยะชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิวัติของพรรคเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนลาวบรรดาเผ่านั้นก็เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประชาชนลาวบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศพวกเขาจงสืบต่อแสดงออกถึงความสามัคคีหักแพงความเศร้าโศกเสียใจพันขยายให้เป็นกำลังแห่งสามัคคีกันเป็นพึกแผ่นแน่นหนาอ้อมข้างคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคเสริมขยายมูลเสื้ออันสง่าองอาจของชาติของพรรคเด็ดเดียวพันขยายในทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคให้เข้าสู่ลงลึกสืบต่อบุรณะระบบประชาธิปไตย

เอาล่ะท่านผู้ฟังที่หักแพงบัดนี้ก็มาฟังถึงระเบียบการไว้ทุกข์ระดับชาติทั้งนี้ก็เพื่อแสดงความรู้บุญคุณอันลึกซึ้งและความอาลัยอาวรณ์อาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสายไสสมพรพรหมวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะผู้ชอบพิธีสาภารกิจศพระดับชาติออกระเบียบการไหว้ทุกข์ดังนี้ให้จัดตั้งพิธีไหว้ทุกข์ในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันแต่วันที่8สิงหาจนมาฮอดวันที่12สิงหาก็คือมื้อนี้แหละตลอดระยะไหว้ทุกข์นี้ให้งดทุกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงทุกประเภท2ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของพรรคของรัฐแนวแล้วสังสาสสาพันธ์อบเก่าแห่งชาติลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขันศูนย์กลางคณะพรรคองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุ่งชาติและทุ่งพรรคลงเครื่องเสาแต่วันที่8จนถึงวันที่12สิงหาคมนี้สำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกาเกียมสถานที่จะตั้งไว้อะไรเปิดปื้มไว้อะไรอยู่สำนักงานของตนสำหรับอยู่นครหลวงวิจันทร์จะได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อะไรเป็นเวลา4วันแต่วันที่9ถึงวันที่11สิงหาคม2026นี้ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.ตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 น.ถึง 17:00 น.บรรดากระทรวงองค์การศูนย์กลางนครหลวงจันทร์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วยหักฐานตลอดถึงพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งคณะเข้าวางพวงมาลาไว้อาลัยตามวันเวลาที่กำหนดไว้ส่วนพิธีสปนกิจศพระดับชาติเพิ่นจะจัดขึ้นในตอนบ่ายของมื้อนี้แหละคือวันที่12สิงหาเริ่มแต่เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปอยู่ที่สนามหลวงหรือว่าเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์เนาะอันนี้ก็แม่นเมาถึงระเบียบการไหว้ทุกข์ต่อการจากไปของใส่สมพรพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติข่าวต่อไปท่านผู้ฟังสำหรับข่าวนี้แม่นเมาถึงวันที่9สิงหาคมนี้ละอยู่ที่หอประชุมแห่งชาติการนำขั้นสูงของพรรครัฐบรรดาองค์การกระทรวงสำนักงานครอบครัวการนำอดีตการนำและภาคส่วนต่างๆได้เข้าวางพวงมาลาไว้อาลัยต่อการจากไปของสายไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติการเข้าวางพวงมาลาครั้งนี้เป็นการแสดงถึงความกตัญญูฮู้บุญคุณและความเคารพรักที่มีต่อสายไสสมพรพรหมวิหารผู้ที่ได้อุทิศเหงื่อแห้งสติปัญญาและกำลังกายกำลังใจเข้าในภารกิจการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะในของเขตนิติบัญญัติและสภาแห่งชาติคณะธรรมอิฐที่เข้าวางพวงมาลาก็เป็นคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคนำโดยสายทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศจากนั้นแม่นครอบครัวของสายทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศคณะประจำสภาแห่งชาตินำโดยท่านนางสุนทรสัญญจักรคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคห้องประธานสภาแห่งชาติคณะรัฐบาลนำโดยท่านสายสนไซพบศรีพันดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคนายกและรัฐมนตรีคณะครอบครัวพรหมวิหารนำโดยสายสันติภาพพรหมวิหารกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินครอบครัวศรีพันดอนนำโดยสายสอนไซศรีพันดอนคณะห้องว่าการศูนย์กลางพรรคนำโดยสายเพชรพรหมพิพัคกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพรรคพร้อมนี้ยังมีคณะจากศูนย์กลางแนวรักสังสาสนำโดยสายกี่แก้วไก่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางแนวแล้วสังสาส
ครอบครัวท่านคำพันธ์พรหมทัตกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางพรรคและตำตีกระทรวงยุติธรรมคณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางพรรคนำโดยสายคำพันธ์เผยยวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางพรรคคณะห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีนอกนั้นก็ยังมีบรรดาคณะกระทรวงสำนักงานองค์การครอบครัวการนำอดีตการนำพรรครัฐบรรดานักธุรกิจบริษัทและอื่นตามลำดับสหายไสสมพรพรหมวิหารได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นของวันที่8สิงหาคม2026ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่หุนแหงรวมอายุได้70ปีรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและศูนย์กลางในลาวสังสาตตกลงไว้ทุกระดับชาติเป็นเวลา4วันเริ่มแต่วันที่9หาวันที่12สิงหาคมนี้อยู่หอประชุมแห่งสาธารณรัฐหลวงจันทร์พิธีทรงสการยังเป็นการจะได้จัดขึ้นในมื้อนี้แหละคือวันที่12สิงหาคมอยู่สนามหลวงนครหลวงวิ่งจันทร์นะอันนี้ก็เป็นเว้าถึงการนำขันสูงได้เข้าวางพวงมาลาแสดงความอาลัยหักความกตัญญูบุญคุณต่อพระท่านไสสมพรพรหมวิหารที่ได้จากพวกเราไปโดยบ่มีวันจะกลับคืนมาและในมื้อเดียวกันนี้ท่านผู้ฟังคือวันที่9สิงหาคมนี่แหละอยู่ที่หอประชุมแห่งชาติสหายเจนแทงเหมินกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ตั้งหน้าศูนย์กลางพรรคประธานประเทศรัฐบาลเวียดนามและแนวโฮมประเทศชาติเวียดนามเข้าวางพวงมาลาและไว้อาลัยถึงดวงวิญญาณของสหายไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นของวันที่8สิงหาด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ให้แห้งรวมอายุได้70ปีสหายไสสมพรพรหมวิหารเป็นหนึ่งในการนำลักแรงของศูนย์กลางพรรคเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีพลิกไหวเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิวัติของพรรคเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าการจากไปโดยบ่มีวันจะกลับคืนมาของสหายไสสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับพรรครัฐและประชาชนลาวบรรดาเผ่า

ท่านผู้ฟังที่หักแพงเวลาในรายการล้มตัวทิศอภรุณสำหรับวันนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วพวกเราประชาชนลาวบรรดาเฝ้าในขอบเขตตัวประเทศจงพร้อมกันสืบต่อพันขยายมติก่อนประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเข้าสู่เวียกงานตัวจริงในแต่ละของเขตให้เป็นรูปธรรมนับมือนับดีขึ้นพวกเราจงสืบต่อภารกิจปฏิวัติที่สหายไสสมพรพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติได้อุทิศสติปัญญาเหือแห้งของตนอุทิศเพื่อภารกิจแห่งการปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยภารกิจแห่งการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติหวังอยากนำเอาประชาชนบรรดาเผ่าให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากหวังนำเอาประเทศชาติให้ก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางนั่นคือสังคมนิยมสายไสสมพรพรหมวิหารจึงได้ร่วมกับผู้นำท่านอื่นๆสุมทุกสติปัญญาสุมทุกเหงื่อแห้งความรู้ความสามารถเข้าในการนำพาสังสาพัฒนาประเทศชาติอย่างบูรณาจังพวกเราจงเสริมขยายน้ำใจภารกิจปฏิวัติของเพิ่นสืบต่อไปเพื่อนำพาประเทศชาติก้าวขึ้นอย่างบ่จุดจังเวลาในรายการล้มตัวทิศนับอรุณมื้อนี้หมดแล้วผู้ดำเนินรายการบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์ลาไปก่อนมื้อหน้าจึงค่อยพบกันใหม่สำหรับมื้อนี้สบายดี

ระเบียบการไหว้ทุกระดับศาสตร์เพื่อแสดงความฮู้บุญคุณอันลึกซึ้งและความอาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสหายไสสมพรพรหมวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะผู้ชอบพิธีสาปนกิจศพระดับชาติออกระเบียบการไหว้ทุกข์ดังนี้1ให้จัดตั้งพิธีไหว้ทุกข์ในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ตลอดระยะเวลาไหว้ทุกข์ให้งดทุกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงทุกประเภท 2. ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของพรรครัฐแนวลาวสร้างชาติสหพันธครบเก่าแห่งชาติลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขั้นศูนย์กลางคณะพรรคองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุ่งชาติและทุ่งผักลงเคิงเสานับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ให้สำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกักเกี่ยมสถานที่จัดตั้งไว้อะไรเปิดปื้มไว้อะไรอยู่สำนักงานของตน 3. อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อะไรเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาคม2026ถึงวันที่11สิงหาคม2026ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 นถึง 17:00 นบรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางนครหลวงเวียงจันทน์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วย5ฐานตลอดฮอดพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งคณะเข้าวางพวงมาลาไว้อะไรตามวันเวลาที่กำหนดไว้ 4. พิธีสาปนกิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะผู้ชอบพิธีสาปนกิจศพระดับชาติ

ระเบียบการไหว้ทุกระดับศาสตร์เพื่อแสดงความฮู้บุญคุณอันลึกซึ้งและความอาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสหายไสสมพรพรหมวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะผู้ซอบพิธีสาปนกิจศพระดับชาติออกระเบียบการไหว้ทุกดังนี้1ให้จัดตั้งพิธีไหว้ทุกในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ตลอดระยะเวลาไหว้ทุกให้งดทุกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงทุกประเภท 2. ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของพรรคลัดแนวลาวสร้างชาติสหพันธครบเก่าแห่งชาติลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขั้นศูนย์กลางคณะพรรคองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุงซาดและทุงผักลงเคืองเสานับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ให้สำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกักเกี่ยมสถานที่จัดตั้งไว้อะไรเปิดปื้มไว้อะไรอยู่สำนักงานของตน 3. อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อะไรเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาคม2026ถึงวันที่11สิงหาคม2026ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นาทีถึงเวลา 12:00 ตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 ถึง 17:00 บรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางนครหลวงเวียงจันทน์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วยภาคฐานตลอดฮอดพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งคณะเข้าวางพวงมาลาไว้อะไรตามวันเวลาที่กำหนดไว้ 4. พิธีสาปนกิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 เป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะผู้ซอบพิธีสาปนกิจศพระดับชาติ

2566ว่าด้วยเรื่องงานสร้างแผนกำหนดพลังงานนำพาคุ้มครองพร้อมนี้สหายนางพรทิพย์สาบรีกรรมการคณะกรรมการพรรคพร้อมหัวหน้าองค์การอัยการพระสนสูงสุดจะได้เผยแพร่เนื้อในจิตใจสำคัญของมติเลขที25ทับกมสพลงวันที่24ธันวาคม2024ว่าด้วยเอกสารของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและบทแนะนำเลขที่01ทับต่อสพลงวันที่21กรกฎาคม2566เกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเอกสารของพรรคโดยเน้นนักถึงหลักการและรูปการจัดทำเอกสารประเภทและขอบเขตสิทธิ์ในการออกเอกสารรวมถึงการประทับตาและการคุ้มครองนำเสนอเอกสารของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสหายนางลีดวงลาวลี่มีความเห็นโอ้ล้มโดยเน้นนักให้คณะพรรคคณะนำสมาชิกพรรคทั้งหมดขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดนำเอาบรรดาเนื้อในจิตใจสี่เอกสารสำคัญของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวไปจัดตั้งปฏิบัติและผันขยายให้ปรากฏผลเป็นจริงเนาะอันนี้ก็เป็นการเผยแพร่ระเบียบกฎระเบียบของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวสมัยที่12ของภาคส่วนองค์การอัยการประชาชนสูงสุดส่วนอยู่มหาวิทยาลัยสวรรณเขตก็ได้จัดการสอบเสงเพื่อคัดเลือกเอานักเรียนเข้าเรียนอยู่มหาวิทยาลัยสวรรณเขตประจำศึกเรียน2026-2027ซึ่งจัดขึ้นในวันที่9สิงหาคมนี้โดยมีท่านทองใสสัญญาวงศ์คำดีรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงท่านอมนีนรินทร์ห้องหัวหน้ากลุ่มการศึกษาชั้นสูงท่านอำพรขาวเพียรสุพรมห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพร้อมด้วยคณะนำของมหาวิทยาลัยสวรรณเขตพนักงานครูอาจารย์และนักเรียนที่เข้าร่วมสอบสิ่งเข้าร่วมท่านประสิทธิ์ไซสัญญาวงศ์ว่าการอำนวยการมหาวิทยาลัยสวรรณเขตรายงานว่ามหาวิทยาลัยสวรรณเขตสร้างตั้งขึ้นในวันที่12ตุลาคม2009เป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่4ของลาวเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาและพัฒนาด้านวิชาการวัฒนธรรมของกรุงเขต3แขวงภาคกลางคือบริคำไซขมวนและสวรรณเขตนอกจากนั้นยังกลุ่มเอาบางเมืองของแขวงสระวันและแขวงอื่นๆตามการแบ่งปันโควต้าของรัฐบาลปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยสวรรณเขตมีพนักงานมหาวิทยาลัยสวรรณเขตพนักงานทั้งหมด306คนหญิง149คนมี8คณะวิชา39หลักสูตรมีหลักสูตรต่อเนื่อง6หลักสูตรหลักสูตรนานาชาติหรือว่านักสูตรสากล2หลักสูตรในระดับปริญญาตรีมี6หลักสูตรในระดับปริญญาโทและ1หลักสูตรปริญญาเอกเพื่อสร้างนักวิชาการตอบสนองในสังคมตามความพร้อมต้องการของพรรคในรัฐการสอบเสียงครั้งนี้แบ่งออกเป็น3ศูนย์สอบเสียงคือศูนย์สอบเสียงอยู่มหาวิทยาลัยสวรรณเขตมหาวิทยาลัยสวรรณเขตศูนย์สอบเสียงมัธยมตอนปลายท่าแขกแขวงขมวนแบบออนไลน์ศูนย์สอบเสียงอยู่มัธยมสุบุญเซปูนแขวงสวรรณเขตแบบออนไลน์เช่นเดียวกันและการจัดสอบเสียงแบ่งออกเป็น25ห้องในนี้21ห้องเป็นเสียงปกติและ4ห้องเป็นเสียงทางออนไลน์การสอบเสียงแบ่งออกเป็น2กลุ่มตามการกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาคือกลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ประกอบมี7วิชาคือคณิตศาสตร์ฟิสิกส์ศาสตร์เคมีศาสตร์ชีวศาสตร์ภาษาละวรรณคดีและภาษาอังกฤษกลุ่มวิทยาศาสตร์ประกอบมี6วิชาคือคณิตศาสตร์ภาษาละวรรณคดีภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษผู้เข้าร่วมสอบเสียงแม่นนักเรียนที่จบมัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่ามีทั้งหมด512คนหญิง306คนก็มีพระสงฆ์สมณเณร10องค์ในนี้มีสั้นต่อเนื่อง93คนแล้วการนี้ทางท้องใสสัญญาวงศ์คำดีเพิ่นก็มีคำเห็นว่าการจัดสอบเสียงครั้งนี้แมนอิงใส่แผนพัฒนายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยก็คือยุทธศาสตร์ของแขวงในระยะ2026-2030ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้จึงว่าได้ว่าสถาบันการศึกษาคือครั้งสั่งในการสร้างวิชาการและก็นักวิเคราะห์นักค้นคว้า

0: ขึ้นสั่นแมนเพิ่นบทเสากระจายแล้วเนื่องจากว่าเครื่องทรงเปเพสามารถรับทรงฟังทางระบบ FM 103.7 กระขอบใจนำสถานีวิทยุบรรดาเมืองบรรดาแขวงระบบโทรคมทุกท้องถิ่นที่ได้ถ่ายทอดรายการพวกเราโดยเฉพาะระบบเสียงออกอากาศให้เพื่อนมิตรรายการอยู่ท้องถิ่นของท่านได้ครับชมครับฟังอย่างโดยถึงกันมาณโอกาสนี้ด้วยและพวกเขาจะไปเบิ่งอีกข่าวหนึ่งข่าวนี้มันกลมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและมหาวิทยาลัยศาสตร์ก็ได้จัดพิธีเซ็นข้อตกลงการร่วมมือด้านวิชาการหรือว่า MOU เกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าชีวนานาพันธุ์ในเขตอุทยานแห่งชาตินาไก่น้ำเทินอย่างเป็นทางการในวันที่7สิงหาคมนี้ที่มหาวิทยาลัยศาสตร์ร่วมลงนามด้วยพิธีแม่นทานสมหวังพิมพ์มาวงหัวหน้ากลุ่มป่าไม้และทานผู้เพชรแก้วพิลาวงพร้อมด้วยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติจะมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมและในโอกาสนี้ทานสมพังพิมพ์มาวงก็มีคำเห็นว่าพิธีลงนามครั้งนี้เป็นการวางรากฐานใหม่สำหรับการนำเอาวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและหลักฐานทางวิชาการมาเป็นพื้นฐานในการคุ้มครองและอนุรักษ์ชีวนานาพันธุ์ของเราแบบยืนยงและพิเศษการร่วมมือครั้งนี้จะประกอบส่วนสำคัญเข้าในการก้าเกียมฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนเสนออุทยานแห่งชาตินาไก่น้ำเทินขึ้นทะเบียนเป็นมรดกธรรมชาติโลกขององค์การยูเนสโกและการจัดตั้งขยายยุทธศาสตร์ป่าไม้ฮอดปี2035และวิสัยทัศน์2050และข้อตกลงการร่วมมือสำหรับนี้ได้กำหนดให้มีการประสานงานด้านการค้นคว้าวิทยาศาสตร์การดำเนินการค้นคว้าพร้อมกันการแลกเปลี่ยนนักค้นคว้าอาจารย์พนักงานและนักศึกษาการเข้าร่วมสัมมนาของบทสัมภาษณ์การพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเอกสารและข้อมูลทางด้านวิชาการพร้อมนั้นก็จะมีการสร้างกลไกประสานงานการค้นคว้าการพิจารณาหัวข้อเสนอทางวิทยาศาสตร์การพัฒนาค้นคว้าภายในประเทศและการนำผลการค้นคว้าไปนำใช้ในการคุ้มครองปกป้องรักษาอุทยานแห่งชาติและหนึ่งในจุดประสงค์หลักของการลงนามครั้งนี้เป็นการสร้างฐานข้อมูลค้นคว้าชีวนานาพันธุ์ของอุทยานแห่งชาตินาไก่น้ำเทินเพื่อจัดเก็บและบริหารข้อมูลจากการค้นคว้าวิจัยบันทึกสนิทพันธุ์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ข้อมูลจากกล้องดักทายวิทยานิพนธ์บทรายงานและบทผลงานการลงวารสารสากลให้เป็นระบบและสามารถนำใช้สำหรับการติดตามชีวนานาพันธุ์และการคุ้มครองอุทยานแห่งชาติระยะยาวการลงนามครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาและนักค้นคว้าอยู่ของประเทศลาวนี้ได้มีโอกาสเข้าฝึกอบรมภาคสนามเก็บกำข้อมูลวิทยานิพนธ์การฝึกซ้อมภาคสนามการฝึกอบรมด้านเทคนิคและการฝึกอบรมพนักงานป่าสงวนซึ่งจะช่วยสร้างนักค้นคว้าวิจัยลาวหุ่นใหม่และก็เพิ่มขีดความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศลาวการลงนามของตกลงการร่วมมือด้านวิชาการครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นการสร้างขอบการร่วมมือด้านการค้นคว้าวิทยาศาสตร์เท่านั้นหากยังเป็นการวางรากฐานสำคัญเพื่อหันการคุ้มครองอุทยานก้าวไปสู่การคุ้มครองที่อิงใส่วิทยาศาสตร์สนับสนุนการขึ้นทะเบียนมรดกโลกกับองค์การยูเนสโกปัจจุบันนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนที่รัฐบาลลาวเสนอผ่านบัญชีรายชื่อมรดกที่ปกป้องเบื้องต้นไปยังคณะกรรมการมรดกโลกเพื่อพิจารณารับรองเอาตามมาตรฐานสากลนั่นเองเนาะไปฟังข่าวจากท้องถิ่นเวลาก็ยังเหลือบ่หลายข่าวนี้เกิดขึ้นอยู่ทั้งแขวงอุดมไซวันที่7สิงหาคมนี้ท่านบุญคงลาเจียมพรกรรมการส่วนกลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประสนแขวงอุดมไซทั้งเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบแขวงพร้อมคณะได้ลงสีน้ำเวียงงานยุติแสงภูไซเมืองไซมีภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมนักข่าวแขวงอุดมไซมีรายงาน
1: การรายงานสภาพการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานหอบด้านอยู่ตาแสงภูไซจากสหายสมนึกสิทธิราชคณะประจำพรรคเมืองประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงภูไซโดยให้ฮู้ว่าตาแสงภูไซได้รับการประกาศสร้างตั้งขึ้นในวันที่2มังกร2026และเปิดป้ายสำนักงานอย่างเป็นทางการในวันที่31มีนา2026ที่บ้านวังไฮตาแสงภูไซแม้นตาแสง1ใน6ตาแสงที่ขึ้นกับคณะกรรมการปกครองเมืองไซเป็นองค์การบริหารรัฐขั้นลุ่มสุดขององค์การปกครองท้องถิ่นมีพลบุตรบาทคุ้มครองบริหารรัฐทางด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมป้องกันชาติป้องกันความสงบปกปักรักษาและนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอื่นๆตามการแบ่งขันคุ้มครองของรัฐเป็นเสนาธิการให้แก่ประธานคณะกรรมการปกครองเมืองไซในการคุ้มครองบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในขอบเขตความรับผิดชอบของตนประกอบมี34บ้านขึ้นกับมีพลเมืองทาง

0: หมด 46,300 กว่าคนหญิง 23,000 กว่าคนในโอกาสนี้สหายบุญคงลาจำพรกรรมการส่วนกลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงประธานคณะกรรมการป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบแขวงได้แสดงความย่องยอสมเซยต่อผลงานที่คณะพรรคคณะกรรมการปกครองตาแสงญาติมาได้พร้อมทั้งให้ทิศซี่นำหลายปัญหาเพื่อสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตามพระบทบาทของตนและเน้นให้คณะกรรมการปกครองตาแสงให้ลงใกล้สิทธิเทศประชาชนนำเอาแนวทางนโยบายเกี่ยวกับการสั่งตั้งตาแสงลงเผยเพให้ประชาชนรับรู้เข้าใจเลือกซึ่งสืบต่อปรับปรุงระบบการจัดตั้งของตาแสงให้มีความเข้มแข็งติดพันกับการปรับปรุงแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกของพนักงานให้มีความคล่องตัวมีแนวคิดอุดเอียงทุนเที่ยงมีความห่าวหันต่อการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเอาใจใส่ลงสุขอยู่ประชาชนบรรดาบ้านสุ่มใส่พัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามทิศซีซอการหักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้เป็นปกติเพิ่มทวีความสามัคคีเป็นเอกภาพภายในคณะภายในตาแสงให้นักแน่นสร้างตาแสงผู้ใส่ให้กลายเป็นตาแสงแบบอย่างในการพัฒนาหอบด้านของเมืองไสก็คือแขวงอุดมไส
1: จากแขวงอุดมไสพวกเขายับมาหน่อยนึงมาทั้งหลวงพ่อบางวันที่6สิงหาคมนี้พลเอกคำเลี้ยงอุทกไกรสอนรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศประธานคณะกรรมการควบคุมภัยพิบัติขั้นส่วนกลางได้ลงติดตามภัยพิบัติอยู่แขวงหลวงพ่อบางกับมีทานบุญเหลือสินไซวรวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องให้การต้อนรับนักข่าวแขวงหลวงพ่อบางมีรายงาน
2: ท่านรองนายกรัฐมนตรีได้ลงกวดกาสถานที่ที่ถูกน้ำท่วมในระยะท้ายเดือนกรกฎที่ผ่านมาอยู่เขตบ้านนาสังเวยนครพบางโดยอิงตามบทรายงานของแผนกแห่งงานและสวัสดิการสังคมแฝงในนามเป็นกองเลขาคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นแฝงได้รายงานเกี่ยวกับผลกระทบและผลเสียหายจากภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่นครพบางในเวลาประมาณ16โมงแรงของวันที่28กรกฎ2026ได้เกิดมีฝนตกหนักเฮ็ดให้น้ำป่าไหลสู่เฮ็ดให้น้ำห้วยไหลสายไหลบ่ทันเกิดมีน้ำท่วมไหลสู่ถูกผลกระทบ1บานคือบานนาสังเวยนครพบางผลกระทบต่อพื้นฐานโครงสร้างที่อยู่อาศัยเหือนอาคารห้องแถวผลกระทบต่อประชาชนและที่อยู่อาศัยเหือนประชาชนถูกน้ำท่วมจำนวน2หลังมีผู้ประสบภัยจำนวน8คนหญิง5คนอาคารห้องแถวถูกผลกระทบจำนวน3หลังมีนักเรียนพักอาศัยจำนวน52คนในนั้นหญิง20คนความเสียหายด้านทรัพย์สินเครื่องใช้ครัวเรือนถ้วยบ่วงและเครื่องใช้อื่นๆเครื่องนุ่งห่มจำนวนหลายได้รับความเสียหายบ่สามารถกลับมานำใช้ได้อุปกรณ์ซ่อมแปลงรถจำนวนหลายถูกนำผัดเสียหายพาหนะและอาหารข้าวสารประมาณ300กิโลกรัมได้รับความเสียหายอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์สำนักงานคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือทรัพย์สินอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งการประเมินความเสียหายจากการสำรวจเบื้องต้นคาดคะเนมูลค่าความเสียหายรวมประมาณ200กว่าล้านกีบตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงการประเมินเบื้องต้น
1: จากหลวงพ่อบางพวกเขาไปทางใต้แขวงเสกองปิดท้ายด้วยข่าวกองประชุมพบปะแลกเป็นบทเรียนระหว่างคณะผู้แทนองค์การกวดกาพระรัฐแขวงเสกองของลาวกับคณะผู้แทนองค์การกวดกาพระรัฐของเวียดนามจัดขึ้นในวันที่9สิงหาคมนี้อยู่ห้องว่าการแขวงเสกองมีผู้แทน2ฝ่ายของความนักข่าวแขวงเสกองมีรายงาน
3: ท่านสากลพรประเสริฐได้กล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่นมายังคณะผู้แทนกวดกาลาดนครนานังที่ได้เคลื่อนไหวยามๆและเฮ็ดเวียกกับคณะกวดกาพังลาดแขวงเสกองในครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนถอดถอนบทเรียนในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกวดกาให้มีประสิทธิผลสูงและทั้งเป็นการสืบต่อหัดแน่นสายพัวพันมิตรภาพความสามัคคีแบบพิเศษของสองชาติลาวเวียดนามเวียดนามลาวให้มันคงขนงแกนขึ้นเรื่อยๆโอกาสนี้ท่านหิงยุยฟูกรองประธานองค์การกวดกาลาดนครดานังก็ได้กล่าวจุดประสงค์ในการมาเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่แขวงเสกองในครั้งนี้ซึ่งก่อนอื่นท่านได้แสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของสหายไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคฝ่าท่านสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาซาโซลาวซึ่งแม่นหนึ่งในการนำลักแรงของศูนย์กลางภาค เป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับภาครัฐและประชาชนลาวบ่อน้ำเฒ่าจากนั้นคณะผู้แทนทั้ง2ฝ่ายก็ได้รายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานระยะ6เดือนต้นปี2016ผ่านมาให้ซึ่งกันและกันรับทราบโดยเฉพาะการต้านสกัดกันการสอลาดบังหลวงซึ่งได้เคลื่อนไหวอย่างเป็นปกติและต่อเนื่องเพื่อต้านสกัดกันปรากฏการย่อท่อในทันแถวพนักงานการแก้ไขตามคำเสนอของประชาชนและคะแนนการเกี่ยวข้องและการยกสูงการจะต่างปฏิบัติเบียกงานกวดกาให้มีประสิทธิภาพถูกต้องตามระเบียบกฎหมายนอกนี้ในกองประชุมยังได้พร้อมกันประกอบความคิดความเห็นแลกเปลี่ยนถอดถอนบทเรียนนำกันเพื่อสืบต่อเคลื่อนไหวพบปะแลกเปลี่ยนเบียกงานนำกันในต่อหน้าให้เลิกเสื่อมดีขึ้นกว่าเก่า
1: อันนั้นก็แม่นข่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการข่าวตามเหตุการณ์ประจำวันพุธวันที่12สิงหาคม2016เวลาในรายการเมื่อแรกไว้ใช้พรแก่เพื่อนรายการทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียนงานทุกประการมื้อนี้ปองไตเจริญสุขผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานข่าวตามเหตุการณ์ทุกคนลาไปก่อนสบายดี

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร